อบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่หว่าผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ 3:00 พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเต้นตุ้มตามก็พื้นห้องน้ำมันแห้งสนิทผมตกใจอะไรกันวะหรือว่าผมหูฝาดรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะราดผมรีบข่มตานอนมีอาการขี้ขลาดเอาผ้าห่มมาคลุมโปงเมื่อไหร่จะเช้าสักทีชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นเน่า

กับหัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลย

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
2: iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

0: ื่องด้วยโดรนอะไรจะพิเศษขนาดนี
1: ้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากเลยค่ะที่ได้รับโทรศัพท์จากมือผู้บริหารโดยตรงเลยค่ะ
2: ดีใจที่ได้รับประสบการณ์ Exclusive แบบนี้
1: ฟูเล่นใหญ่มากอะไรใหม่ๆไม่เคยเจอมาก่อนดีใจมากค่ะ
3: เพราะที่สุดของประสบการณ์เหนือระดับเกิด

0: M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: สวยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนไหนไม่กล้ายิ้มไม่ใครเลยเธอ
0: แหมจะซีเรียสไปทำไมเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็จัดฟันกันแต่ต้องจัดกับคลินิกที่มีมาตรฐานครบวงจรนะอย่างคลินิกทันตกรรมเดนทิสมายโดดเด่นในเรื่องของการจัดฟันปรับรูปหน้าและรอยยิ้มให้เป๊ะปังเคสจัดฟันเสร็จไวภายใน 1-3 ปีไม่เลี้ยงไข้โดยประสบการณ์กว่า10ปีไม่ว่าจะอุดขูดถอนผ่าฟันคุดทำครอบรักษารากฟันฟันปลอมทุกรูปแบบฟอกฟันทำวิเนียเรียกว่ามาที่เดียวครบจบปัญหาเรื่องฟันคลินิกสีส้มขาวสะดุดตาอยู่ในโครงการช็อคเส้นถนนมหิดลตรงข้ามนิยมพาณิชย์ลองแวะเข้ามาปรึกษากันได้นะแอดไลน์แอดเดนทิสมายหรือโทร052 005 343 094 19

ทักทายช่วงเวลาพักบ่ายนะครับกับดีเจนะครับที่ BP Radio นะครับมาเซฮายกันช่วงเวลาพักบ่ายนี้นะครับมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วนะอินสตาดนตรีที่มานี่คือแสดงว่ามาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เราเจอกันนะครับตรงกับจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันหยุดนะวันนี้วันที่13นะครับ13เดือนตุลาคมวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับหน่วยงานรัฐบาลนะครับห้างร้านโรงเรียนถ้าเป็นส่วนงานราชการหรือว่าบริษัทที่ทำงานทำหน้าไปทินโรงงานต่างๆก็หยุดกันแต่ถ้าเป็นใครมีธุรกิจส่วนตัวร้านค้าร้านอาหารอู่ซ่อมรถนะครับร้านต่างๆก็เปิดให้บริการปกติเพราะว่ายิ่งเปิดยิ่งได้สตังค์นะยิ่งเปิดยิ่งได้สตังค์นะครับอย่าลืมซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับที่ศูนย์บริการ True และ Dtac ได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ช่วงนี้มีเมนูใหม่ครับแซลมอนกุ้งนะฮะยำแซลมอนยำกุ้งในน้ำปลาร้าแบบเข้มข้นนัวๆเติมวาซาบิเข้าไปคลุกเคล้าอย่างนัวแซ่บจี๊ดตาตื่นตาเปิดทุกเม็ดทุกๆครั้งที่เรียกว่ามาที่นี่แน่นอนนะฮะยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับฝากด้วย

มาอันไม่ได้ดีเจเปิดหนึ่งเพลงก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอดีว่าเมื่อกี้มีอะไรนะช้อปปี้มาส่งของขอแวะแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังทักทายมาในแชทก่อนมาเดี๋ยวจะอ่านข้อความให้เดี๋ยวขอเปิดดึกเพลงก่อนนะครับมาเดี๋ยวขอ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหน้าใสนะกับใจโสมนะครับเพลงนี้จากแพนเค้กนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันมาทักทายกันช่วงนี้ดีกว่ามามีใครเซย์ไฮมาบ้างเอ่ยตั้งแต่ต้นรายการกันแล้วนะครับอะไรครับบ่าย 2:11 นสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับ13ตุลาคมคุณผู้ฟังครับนะมาเซย์ไฮกันดีกว่าเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโสมใช่ไหมมาทักทายมาเซฮายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยนะครับบ่าย 2:11 นาทีวันนี้อากาศร้อนมากเลยสำหรับอากาศด้านนอกนะครับสวัสดีทักทายพ่อน้องจีฟอสได้กันละกันนะครับมาทักทายกันช่วงเวลานี้นะครับเซฮายพี่เหาะด่านช้างนครศรีได้กันละกันนะครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงสโลโมชั่นนะครับของโจอี้บอยได้กันละกันนะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆเลยนะ

0: แล้วก็ทักทายทางแชทนะครับนางแสงล่าสังกำแพงสวัสดีค่ะพี่ดีเจขอเพลงรักเท่าไหร่ก็ไม่เอาของเต้นรารักด้วยกันละกันนะครับสวัสดีพี่อู่บางใหญ่ขอเพลงเหงาของเอ็มม็อบด้วยนะฮะอากาศร้อนๆครับที่บางใหญ่นะครับและลงไปถึงนะพี่เล็กสายยักษ์นะสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงขอเป็นพงศิษฐ์คัมภีร์เพลงอะไรก็ได้นะฮะได้เลยสวัสดีพี่แดงจากแม่ออนเชียงใหม่ด้วยกันละกันนะครับสวัสดีก้อยลอดพร้าว22นะฮะสวัสดีวันอังคารสีชมพูขอเพลงเคยรักฉันบ้างไหมโคเวอร์มินตรานะฮะทักทายเข้ามายายก้อยนะฮะมาละยายก้อยมันชอบเอาเพลงที่บอกว่าชาวบ้านเขาไม่ค่อยเปิดนะฮะ เพลงต้นฉบับไม่เคยขอนะโคเวอร์คนนั้นโคเวอร์คนนี้นะครับบางโคเวอร์เนี่ยเสียงกรีดร้องสนั่นเลยนะฮะที่จะต้องเลื่อนไปก่อนเปิดไม่ได้เพราะมีแต่เสียงกรีดทั้งเพลง นะครับมันไม่ฟังเพลงปกติฮะมันชอบเพลงที่ร้องในคอนเสิร์ตของอาทิตย์ที่ผ่านมาเพลงที่ร้องในโคเวอร์คอนเสิร์ตวันนั้นนะและเสียงกรีดนั้นลั่นทีเดียวเอาโทรศัพท์มือถ่ายแล้วภาพสั่นยังไงก็มียายก้อยนี่นะนะฮะพี่เฟิร์สว่าขอเพลงหน่อยดีเจสวัสดีพี่กฤษดาชูศรีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันดีให้ลูกหลานรับเงินทองกันอาสาทุเฮงรวยนะฮะขอเพลงเธอคือใครของ ETC ได้ครับพี่กฤษดาชูศรีนะครับพี่เฟิร์สขอเพลงไม่มีที่ไปของแหม่มพัชรธิดาด้วยนะครับต้นแอปโฟนบอกว่าสวัสดีครับดีเจทักทายขอเพลงหน่อยฮะวันนี้ขอเพลงให้กับสาวสังกำแพงแม่ห้างด้วยครับเดี๋ยวนะสาวสังกำแพงแม่ห้างนี่คือใครใช่นางแสงล่าไหมฮะหรือคนละคนกันนะฮะเพลงอะไรเนี่ยเพลงพี่น้องตายเหรอฮะอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ยนะฮะหมวยใจแสนเจิงนะฮะใจแสนเจิงใจแสนเจิงนะเพลงหมวยเดี๋ยวหาให้แล้วกันนะที่ฝากไว้นะครับทักทายอเมช่วงบ่ายได้กันละกันขอเพลงเธอไหวฉันก็ไหวก้านตองกับเล็กรัชเมธนะฮะพี่แสวงชัยขอเพลงอะไรอ่ะสันหลอยเจ็ดเมียมันสันหนาเพลงแปลกๆให้เปิดอีกแล้วนะครับพี่บอยตุรกีทักทายนะฮะจากเซี่ยงไฮ้จากประเทศตุรกีนะฮะพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาส่งบรรยากาศมาว่าลิจ้าครับมีฝนฟ้าตกลงมาที่จังหวัดพังงานะครับนี่ให้ฟังเสียงนี่ฟังเพลงดีเจไปด้วยนะฮะเป็นบรรยากาศนะอยู่กับรถ Honda Tena แหมรถของเต่าสมชายนะฮะรถในตำนานรถแดดต่างๆตำบลบางทองนะครับอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับมีฝนฟ้าตกลงมาส่งบรรยากาศไม่ดูนี่เป็นวิดีโอนะครับสวัสดีพี่ต้นคงจากอิสราเอลด้วยกันฮะจากประเทศอิสราเอลนะขอเพลงนิ้วก้อยของลิปออยด้วยกันละกันครับทักทายพี่อ้อยสังกำแพงด้วยกันละกันช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ทักทายพี่สุภาพบอกว่าดีเจครับวันนี้เดินทางมาที่คาเฟ่นกแก้วสาขาหนึ่งครับวันนี้เลือกเป็นชาเขียวแล้วฮะวันนี้เป็นสายเขียวละกันเพียวมัทฉะฉ่ำๆครับนี่นะถูกใจพี่สุภาพนะครับทักทายพี่บอล นะครับสารสอนนะครับ2 1 0ด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่ต๋องสวัสดีครับขอเพลงเคริมของสล็อตแมชชีนได้กันละกันครับพี่จุ๋มระยองทักทายรายงานตัวครับดีเจวินวันนี้ตอนนี้กำลังเดินทางกลับระยองครับนะกลับทางปราจีนบุรีนะฮะขอเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอเมริกาดอนนะครับอ๋ออันนั้นน่ะเดี๋ยวเปิดให้นะครับสักครู่เพลงสากลนะฮะสวัสดีมินซี่จากอังกฤษด้วยกันละกันทักทายมินซี่ด้วยกันละกันนะฮะแล้วก็พี่สุเมธว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงซอมบี้หน่อยฮะอากาศร้อนช่วงนี้ที่โคราชนะฮะร้อนๆเลยเนาะทางเหนืออีสานค่อนข้างจะร้อนทีเดียวนะครับไม่มีฝนตกเหนืออีสานตอนเช้ารับรู้ได้ถึงอากาศที่เย็นกันแล้วนะครับเย็นลมเย็นแต่ว่ากลางวันก็ร้อนเหมือนเดิมนะนะครับพี่อู๋สุนทรสวัสดีครับถ้าบอกมีแฟนแล้วก็จบมีแฟนแล้วทำไมไม่ยอมเลิกกันนะหนูมีผัวแล้วอะไรแบบนี้ไม่ต้องหลอกพี่อู๋เนาะถ้าทาลุงแปะด้วยกันละกันก็ขอเพลงทำอะไรสักอย่างวันนี้มาไวแฮมไบโพล่าที่อำเภอแม่แตงมีฝนฟ้าตกลงมานะครับในเมืองไม่เห็นตกเลยอยู่ในป่าในเขาก็ยังพี่แปะลุงแปะอยู่ในป่าในเขาฝนตกนะฮะ
1: ตอนนี้ฝนตกหนักเลยครับดีเจ
0: จริงเหรอครับ
1: ที่ภูดินแม่หอพระ
0: ภูดินแม่หอพระแม่แตงกำลังตกอยู่ฝนนะครับนี่ส่งบรรยากาศไม่ดูนะครับทักทายพี่นัทระยองนครพนมนะฮะขอเพลงต้นไม้ของพ่อของเบิร์ดเอ้ยวันนี้มาแปลกไงอ๋อวันนี้วัน13ไงนะฮะวันเขาเรียกว่าอะไรวันอะไรนะพี่วันอะไรเขามีชื่อด้วยวันนวมินใช่ไหมฮะเขาตั้งชื่อให้นะครับเนาะวันที่รอ9สวนโคดอ่ะนะครับระลึกถึงเนาะนะครับพี่เหนือเพชรบุรีหน้าถ้ำสวัสดีครับขอเพลงกัญชาหน่อยครับดีเจนะฮะเขาย้อยนะครับพี่เหนือเขาย้อยหน้าถ้ำนะทักทายด้วยกันละกันนะฮะพี่บอยศรีราชาครับถวายบังกะโลพะยาค่ะสวัสดีด้วยกันละกันนะถวายบังกะโลด้วยกันละกันนะครับแล้วพี่โอทักทายช่วงบ่ายนะฮะขอเพลงข้างหน้าภาพข้างหลังภาพพี่ ของแมวมิเตอร์ของหนูมิเตอร์พี่นะฮะเปิดนานไม่ปกตินะครับไม่เมื่อกี้อันนี้ไงเมื่อกี้ไปอันนี้มาไปเคอรี่ไปรับของมาเคอรี่ไม่ทันนะเออนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะพี่ปายลิเวอร์นะฮะสวัสดีครับขอเพลงใจหายไปเลยเหลือแต่ความว่างเปล่าของมิสเตอร์ทีมด้วยกันละกันครับพี่เพชรพีเอ็นวอเตอร์ทักทายดีเจตอนบ่ายกับอากาศร้อนฮะขอเพลงคนมีเสน่ห์นะฮะของพี่ป้างนครินทร์นะครับแล้วก็นายหม่องสถาเยหม่องแดนหม่องด้วยกันละกันนะครับไม่สูงค่านะฮะมาทักทายกันช่วงนี้แหมเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ่ายนี้นะครับบ่าย 2:17 นนะครับมาเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบอกกล่าวกันได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวขอเป็นอันนี้ก่อนไหมของนางแสงล่าก่อนไหมที่ขอมานะฮะขออะไรนะเต้นดารารักเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนสักครู่กันละกันนะครับเพราะว่าเข้ามากันหลายเพลงทีเดียวนะมารักเท่าไหร่ก็ไม่เอาของเต้นดารารักนะครับเดี๋ยวขอดูเพลงแป๊บนึงนะเจอแล้วเพลงนี้นะครับที่ขอไว้รักเท่าไหร่ก็ไม่เอานะครับคุณฟังฮะเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนสักครู่กันละกันครับ

พลงจากเต้นรารักนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักเท่าไหร่ก็ไม่เอาจะรักมากรักน้อยรักเท่าไหร่ก็ไม่เอาส่งมาก็เปิดให้ฟังในรายการข้อความเข้ามาทักทายเรื่อยๆนะครับผ่านทางแชทได้เลยนะเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้ฟังคุณผู้ฟังอย่าลืมฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับโดเนทค่าไฟให้กันด้วยนะจะได้มีรายการดีๆแบบนี้ให้เราได้ติดตามกันนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะครับ0840456862นะครับ0840456862ฝากโดเนทกันมาได้เลยนะครับแล้วแต่จิตศรัทธาเลยเท่าไรก็ได้เท่าไรก็เอาไม่ใช่เท่าไรก็ไม่เอานะเท่าไรก็เอาเนื้อจะมาแบบยายก้อยก็ได้9.99 บาทก็ได้เหมือนกันนะยายก้อยนะฮะนะฮะส่งมาก็ได้นะฮะ0840456862นะครับมีแชทเข้ามานะฮะเมื่อกี้มีใครนะทักทายมาดูก่อนนะครับมีพี่ออฟนะครับจากอิสราเอลบอกว่าจากออฟนะครับในอิสราเอลวันนี้ขอเพลงนวลอะไรอ่ะนวลเอ่ยนวลเอ่ยเหรอฮะของนักร้องลาวเหรอฮะเดี๋ยวหายนะพี่ออฟนะทักทายเข้ามานะฮะทางนะ Facebook นะครับของ BP Radio นะฮะก็ทักได้นะฮะแต่จะให้คุณระวังทักผ่านทาง LINE มากกว่าเพราะมันไวกว่า Facebook นี่มันมักจะไม่แจ้งเตือนนะครับนะแต่ว่าก็สามารถจะส่งได้แต่ว่าอาจจะตอบช้าหน่อยอาว่าใครทักมาใน Face อาจจะไม่เห็นข้อความ ให้ทักมาทาง LINE นะครับ LINE ID ค้นหา FM975 ครับค้นหา ID LINE FM975 นะครับตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5นะครับมีพี่อู๋สุนทรบอกว่าดีเจครับไปเติมน้ำมันมาตกใจสะดุ้งเลยเพิ่งรู้ว่าน้ำมันลิตรละ42ละโอ้โหนะครับน้ำมันที่พี่อู๋เติมมานะนะครับ42บาทเลยสะดุ้งเลยนะครับเพราะเนี่ยจะใช้เงินใช้ทองก็นั่นแหละนะครับราคาพอๆกับตอนที่มีสงครามเลยนั่นแหละก็ทำใจลำบากนะครับมีจอยเกนวันดีเจครับวันนี้อัปเดตในส่วนของข่าวน้องพายุลูกชายของชมพู่อรยาด้วยละกันเมื่อวานที่เล่าข่าวดีอัปเดตให้ทราบรอสักครู่ละกันเนาะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนเนาะที่ว่ามีปัญหาเรื่องการขับขี่รถนะที่เขาไปประกวดแล้วปรากฏว่าได้ที่1แต่ปรากฏว่าทางผู้จัดยังมีการประท้วงกันบอกว่ามีการโกงต่างๆนานากันนะฮะนะครับตอน F1 บอกว่าดีเจครับนางแสงล่านางแสงล่าเป็นสาวหรือว่าคนเฒ่าครับเป็นสาวครับเป็นสาวรุ่นเดียวกับ F4 นั่นแหละอายุไล่ๆกันนั่นแหละรุ่นไล่ๆกันนะฮะนางแสงล่านะฮะแต่ชื่อดูเฒ่านะนางแสงล่านะเรานะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ไหมเป็นแสงเดือนกันแทนได้ไหมเฒ่าเหมือนกันนะฮะลุงแป๊ะส่งบรรยากาศไม่ดูนะครับเมื่อเช้าไปทำบุญตักบาตรร่วมงานวันนมินมหาราชที่อำเภอแม่แตงมาอ๋อโอเคกับทางด้านของอำเภอมาเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะพี่ต้าบอกว่าวันนี้ขอเพลงแค่บอกรักเธอของหมีภูได้ก็แล้วกันนะฮะหมูพี่หมีภูนะครับอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อไหมเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงเพราะว่าเข้ามากันเยอะแยะมากมายหลายเพลงนะฮะตั้งกันไม่ทันตอนนี้ถ้าจะขอรีบขอตอนนี้เลยเดี๋ยวถ้าเลย 2:30 ไปแล้วคิวเต็มแล้วนะครับขอบคุณยายก้อยด้วยกันละกันนะครับฝากตัวเน็ตมานะฮะ16.93 บาทนะเขาเสียงปรบมือกับยายก้อยหน่อยกันละกันนะฮะยิ่งดีกว่าไม่ได้เนาะ16บาทนะก้อย16บาทเข้าเซเว่นซื้อเลยได้บ้างโปรดระบุนะฮะ16บาทเข้าเซเว่นซื้ออะไรได้บ้างน้ำแข็ง1ถุง89บาทนะฮะยายก้อยเธอมันเป็นเลขมงคลสำหรับเธอเหรอวันก่อนก็22.99 บาทรอบล่าสุดมานะฮะ16.98 บาท3รอบ4รอบยังไม่ถึง100เลยนะฮะ3รอบ4รอบที่โดเนทมานี้ยังไม่ถึง100บาทเลยนะฮะแม่นางใจบุญแต่ถ้าหากว่าในส่วนของคนที่เขาชวนไปดูคอนเสิร์ตเมื่อก่อนก็คลั่งไคล้จูนนะฮะเปให้จูนนะครับเป็นพันเป็นพันเป็น

จ่ายค่ารถจ่ายค่าบัตรคอนเสิร์ต 4 5 6 7 8,000 เป็นหมื่นเพื่อไปดูคอนเสิร์ตของจูนล่าสุดเปลี่ยนละไม่ชอบจูนละเลิกกับจูนละเปลี่ยนคนใหม่ละเปย์ให้ทุกวันนะฮะโซนิเจวินขอเพลงทุกวันเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้บังคับโดนเฮดเด็ดให้16บาทนะฮะที่จะคนจะดีใจหรือเสียใจนะฮะคนจะดีใจใช่ไหมฮะดีใจก็ดีใจอ่ะ16บาทนะฮะไอ้ก้อยวัดสักวันมันต้องถึง100นะเออลำใหญ่จริงๆนะฮะนะครับเอามาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะนี่ไอ้ก้อยส่งภาพมาแล้ววันๆนะส่งแต่ภาพส่งแต่ภาพดลงดาราไม่ดูทั้งวันนะฮะเอามาฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลานี้นะครับมีหลายเพลงเลยนะเดี๋ยวพูดมากไม่ได้ฟังเพลงอีกแล้วเนี่ยชวนดีเจคุยเห็นปะชอบชวนเมาเรื่องชาวบ้านชาวช่องนะฮะขอบคุณด้วยรายการที่ฝากเสน่ห์มานะครับมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เยอะนะฮะก็ถือว่าโอเคช่วยค่าฟงค่าไฟกันไปนะครับเนาะเดี๋ยวนะดีเจขอดูเพลงแป๊บนึงนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามาเดี๋ยวเราค่อยมาเมาส์กันมวลชนคุยเห็นปะนะฮะเธอคือใครของ EDC เนาะเธอคือใครของ EDC ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้นะครับเอาละฮะทักทายเข้ามาได้นะครับผ่านทาง LINE นะครับ ID LINE FM975 นะครับ ID LINE FM975 เลยนะสวัสดีดาวจี้นะครับขอเพลงยินดีที่จะทำด้วยนะฮะยินดีที่จะทำนะนี่ก็วันดีเจช่วยระบุชื่อด้วยปุยนุ่นกับบินส์นะครับบังคับดีเจให้เปิดเพลงส่งมาเสียรอบแล้วเปิดเร็วๆเปิดเดี๋ยวนี้ยายก้อยนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอคือใครเงินจาก ETC นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมากันนะครับช่วงนี้บ่ายสองครึ่งพอดีอากาศกำลังร้อนทีเดียวนะครับเพียดุลสามพรานบอกว่าสามพรานอากาศร้อนจัดเลยครับวันนี้ขอเพลงเบาๆหน่อยสิครับเพลงอะไรเอ่ยฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าของพี่เสด็จนะพี่ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันนะครับนะพี่อดุลจากสามพรานนะจ๊ะนี่ครับจังหวัดไหนอากาศเป็นไงอย่าลืมส่งบรรยากาศมาด้วยกันละกันนะครับว่าแต่ละที่เป็นอย่างไรเปิดเพลงให้ยายก้อยก่อนจะได้หุบปากสักทีพูดมากเกินนะหลังไมค์นะฮะเคยรักฉันบ้างไหมนะฮะเป็นเวอร์ชันโคเวอร์ของมินตรานะที่ร้องเอาไว้นะลองฟังดูนะฮะยังไม่เคยฟังเลย

เป็นเวอร์ชันโคเวอร์ของมินตรานะครับไม่มีที่ไปเป็นเพลงเก่าของพี่ทัศน์รัตโกทุ่งนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะฝากมาก็เปิดให้ฟังเลยนะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับลืมถามไปคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่สัญญาณลื่นไหลดีใช่ไหมครับไม่มีสัญญาณสะดุดใช่ไหมวันสองวันนี้ตั้งแต่วันจันทร์นี้มายังไหลลื่นดีใช่ไหมฮะไหลลื่นดีเนาะไม่มีสะดุดนะครับนะฮะเพราะว่าดิจะพยายามแก้ไขเพื่อให้สัญญามันยังต่อเนื่องเวลาฟังแล้วจะได้อรรถรสบางครั้งที่ฟังมาเอ้าสะดุดหมุนวนกันไปหลายรอบนะฮะน่าจะปกติเพราะดูจากคนฟังก็ยังอยู่กันแน่นปกตินะฮะอาจจะมีบางช่วงที่หลุดไปแล้วมันจะต่อให้อัตโนมัตินะครับย้ำอีกรอบนะพยายามฟังดีเจผ่านทางแอปไทยเรดิโอวิทยุประเทศไทยนะครับที่เป็นแอปวิทยุไทยแลนด์นะฮะที่เป็นรูปธงชาติอันนั้นเนี่ยสัญญาณเขาจะดีถึงแม้มันจะหลุดไปมันจะต่อให้อัตโนมัติเลยแอปอื่นนี่จะไม่แน่ใจว่าไม่ได้ลองใช้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ตัวเนี้ยมันต่อให้เลยถ้าใครใช้ Android ถ้าเป็นไปได้ก็ลองซื้อแอปก็ได้พอเราจะได้ตัดโฆษณาทิ้งไปนะครับมันจะได้ฟังได้ต่อเนื่องฟังได้ต่อเนื่องนะครับถ้าเราเปิดแอปมาปั๊บมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาใช่ป่ะบางครั้งเวลาเปลี่ยนช่องเปลี่ยนคลื่นต่างๆโอ้ยนะฮะโฆษณากว่าจะจบนะหลายวินาทีนะครับถ้าเราซื้อแอปครั้งเดียว100กว่าบาทหรือประมาณเนี้ยก็ถือว่าคุ้มค่าดีเจก็ซื้อไว้อยู่ Android นะฮะซื้อแอปเอาไว้นะครับส่วนถ้าใครใช้ iOS ใช้ iPhone จะแพงหน่อยรู้สึกว่าจะ499มั้งแพงมากเลยนะ iPhone นี่แอปค่อนข้างจะแพงถ้าเทียบกับ Android แล้วโอ้โหคนละเรื่องกันเลยแต่ว่าการใช้งานก็เสถียรลื่นดีสำหรับ iPhone เขาจะขายแพงกว่านะครับถ้าเราซื้อติดตั้งลงเครื่องแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะหลื่นไหลลื่นดีไม่ต้องมาคอยกดปิดโฆษณาเฉพาะแอปวิทยุนะลุงแป๊ะถามว่าดีเจครับถ้าสมมติว่าซื้อแอปตัวนี้มันจะดับโฆษณาหมดมั้ยไม่ฮะเฉพาะแอปวิทยุอย่างเดียวที่เราเปิดอย่างเดียวแอปอื่นเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับนะฮะที่2วันนี้จะครับรายงานตัวจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อากาศร้อนอบอ้าวมากเลยนะครับได้ยินเสียงฟ้าร้องไกลๆไม่รู้ว่าตกไม่รู้ว่ามีฝนอยู่แถวไหนนะฮะเชียงดาวน่าจะเป็นแถวแม่แตงมั้งพี่ไกลกันไหมแม่แตงก็เชียงดาวเพราะว่าเมื่อกี้ที่ลุงแป๊ะบอกว่าที่อำเภอแม่แตงโซนนั้นมีฝนตกลงมาอาจจะโซนใต้ลงมานะครับที่มีฝนฟ้ามั้งนะฮะอาจจะเป็นเยี่ยงนั้นนะครับเนาะอ๋อดีเจพูดผิดเมื่อกี้เคยรักฉันบ้านใหม่เพลงของพี่เสกโลโซนะฮะอันนั้นเพลงไม่มีที่ไปดีเจจำผิดคนละเพลงกันก้อยนะฮะขออภัยนะฮะที่พี่แหม่มเอามาร้องเมื่อกี้นะฮะของพี่เสกเนาะนะฮะเอาละครับที่พี่บินตราสาวบินตรามาร้องเพลงของแหม่มเพลงต่อไปดีเจเริ่มงงแล้วเนี่ยเพลงของแหม่มเพลงต่อไปครับไม่มีที่ไปนี่จำสลับกันเคยรักฉันบ้างใหม่อันนี้ร้องโคเวอร์โดยบินตราแต่เอาเพลงของเสกมาร้องแต่เพลงต่อไปของแหม่มพัชริดาครับไม่มีที่ไปของทัศน์นี่จำสลับกันนะฮะแสงละนะนางแสงนางแสงล่าครับเราเชื่อเลยนะต้นแอปโฟนนะครับหนุ่มบ้านถวายหางดงเขาอยากรู้จักอะฮะเราเชื่อเลยนะลืมไปแล้วพี่เฟิร์ดว่าใช่เจลเอ๊ะที่เจลเริ่มงงใช่ไหมเริ่มสับสนพี่หลังใหม่นะวุ่นวายมากนะตอบแชทไปด้วยหาเพลงไปด้วยวุ่นวายมากเลยนะฮะก้อยว่าสงสัยเมาตกใจสตางค์ก้อย16บาทที่โอนไปอยู่ใช่แล้วก้อยเธอโอนมา16บาทดีเจก็เลยงงไปหมดเลยเห็นป่ะนะฮะระบบประมวลผลผิดพลาดหมดเลยนะฮะแสงล่าไม่มีที่ไปครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีที่ไปครับเพลงจากพี่แหม่มพัชรธิดานะครับมาเรามาฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมาวันนี้พี่อุสุนทรวันที่ใจครับเล่าเรื่องโหนกระแสด้วยนะฮะวันนี้มีข่าวเซียนพระตีกันเหรอฮะโอ้ยังไม่ได้ตามเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังแล้วกันนะฮะวันนี้มีข่าวเซียนพระตีกันอีกแล้วครับดีเจที่ออกโหนกระแสทุกวันนี้แยกไม่ออกนะใครดีใครไม่ดีเงินเปลี่ยนนิสัยกันหมดเลยเรื่องจริงพี่เรื่องเงินมาผ้าหลุดเงินมานิสัยเปลี่ยนเลยเรื่องจริงนะทักทายพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงด้วยกันครับทักทายวันอังคารสีจมอนนะฮะวันนี้วันหยุดของหลายๆคนนะครับแต่ว่ายังเป็นวันทำงานของหลายๆคนวันนี้หลังที่เครือสาพัฒน์ลำพูนแดดแรงมากๆเลยฮะขอเพลงหมดห่วงมีห่วงของเหินฟ้าลั่นหน้าไทยด้วยนะฮะช่างเบิร์ดสันหลวงทักทายเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับเพลงนี้จากเอม็อบครับคุณฟังฮะอมเอม็อบนะครับเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนเข้ามากันหลายเพลงนะจ๊ะ

นี่คือหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักนะครับที่ฝากไว้แล้วกันจากเอม็อบนะครับเพลงที่มีชื่อว่าเหงานะจ๊ะนะทักทายมาเลยนะครับเหงาแต่ก็ไม่ง่ายนะฮะพี่โอวันนี้ใจครับเงินเปลี่ยนผมไม่ได้ครับถ้าไม่มากพอนะฮะจะไปซื้อทีมฟุตบอลเหรอฮะเงินไปซื้อทีมฟุตบอลได้นะฮะพี่แดงว่าอยู่ที่อำเภอแม่ออนได้ยินเสียงฟ้าร้องมาไกลๆเอ๊ะมันจะร้องที่ไหนฮะเดี๋ยวจะขอเช็คดูเรดาร์ก่อนนะพี่เรดาร์ตรวจอากาศนะครับที่เชียงใหม่นะ

นี่แค่เพลงนิ้วกลางเอานิ้วก้อยไม่ใช่นิ้วกลางขออภัยนะฮะแหมเมื่อกี้มีพี่อู๋ส่งนิ้วกลางส่งนิ้วก้อยมาให้แหมนะนิ้วก้อยเกี่ยวก้อยคนยุค90เนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเวลาสัญญาอะไรไว้ต้องเกี่ยวก้อยกันไว้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวยุคดีเจก็ไม่มีแล้วคุณฟังฮะมีเมื่อก่อนพี่ๆรุ่นลิปออยนะตอนนี้ก็น่าจะอายุประมาณสัก50กว่าจะ60แล้วนะฮะบอกว่าสัญญาไว้เกี่ยวก้อยก่อนนะตอนเราเป็นเด็กเราไม่เข้าใจเพราะว่ายุคหลังๆมายุคปี2000เนี่ยถ้าใครเกิดปีหลังๆมาถ้าโตมายุคปี40 30กว่า40นะนิ้วก้อยก็ยังมีอยู่บ้างแต่พอมันขึ้นปี40ขึ้นมานิ้วก้อยไม่ค่อยมีละงานเกี่ยวก้อยสัญญาเงี้ยฮะมันจะเป็นสัญญาลมปากส่วนใหญ่เนาะยิ่งปัจจุบันนี้สัญญายิ่งไม่มีเลยสัญญาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มีประโยชน์เลยเขาเรียกว่าแล้วดิจิตอลฟุตพริ้นท์ใช่ไหมฮะนะดิจิตอลฟุตพริ้นท์คือเขาเรียกว่าข้อมูลที่เคยเขียนไว้ในอดีตสมมติว่าฉันรักเธอมากน่าจะมีแต่คนเดียวเนี่ยเคยลงโพสต์ด้วยกันไว้เมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้เลิกกันเนี่ยลืมลบโพสต์เก่าออกเขาเรียกว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์เป็นข้อมูลเก่าฮะที่มันอยู่ในระบบโซเชียลในออนไลน์ในดิจิตอลอันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เคยสัญญาเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยฮะและคนปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้สัญญาอะไรกันละสมัยก่อนนี้เขายึดมั่นมากเลยถ้าจำได้เมื่อก่อนมันจะมีบริษัททำประกันหนึ่งไทยสมุทรเนาะยึดมั่นคำสัญญาเขาจะมีสโลแกนเลยไทยสมุทรนะยึดมั่นคำสัญญานะเก่ามากเลยนะฮะนิ้วก้อยนิ้วกลางนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับมาพี่เล็บบอกว่าดีเจครับว่าไงนะพี่เล็บว่าไงนะพี่เล็บไม่เสียงเหมือนลิปออยนะเสียงเหมือนลิปออยมากนะฮะพี่เล็บบอกว่าดีเจคิดว่ายุคทองแห่ง RS คือช่วงไหนช่วง B2B ไหมหรือว่าช่วงลิปออยดีเจว่ามันคนละแบบพี่ยุคทองสุดท้ายของ RS เกือบจะท้ายคือยุค D2B แล้วก็จะมาเฟื่องฟูยุคคามิคาเซ่คามิคาเซ่นี่เป็นช่วงสั้นมากๆเลยส่วนยุค D2B นี่ก็ถือว่าดีเลยล่ะทุกด้านนี่เงินสะพัดเลยนะฮะแต่ดีเจว่าทองจริงๆน่าจะเป็นลิปออยพี่ลิปออยมากกว่าเพราะลิปออยเป็นอะไรที่เป็นกระแสและคนรู้จักหมดเลยมันเข้าถึงทุกช่วงวัยรุ่นยุคนั้นนะยุคลิปออยนะลิปออยบอยสกาวนุกสุธิดายุคนั้นเป็นยุคทอง RS ก็ว่าได้เหมือนกันถือว่าถอยไปก่อนนั้นก็จะเป็นอลิสมันเนาะแต่ว่ายุคนั้นนี่เขาเรียกว่าสื่อต่างก็อาจจะยังน้อยอยู่นะพอเข้าสู่ยุคลิปออยเนี่ยสื่อรายการทีวีสื่อคอนเสิร์ตต่างๆมันเยอะไงรายการทีวีต่างๆเขาก็เชิญไปออกมากมายเนาะเจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะต่างๆนานาไปออกรายการทีวีออกมามันก็มีกระแสในรายการออกสื่อต่างๆเมื่อก่อนสื่อโซเชียลไม่มีนะฮะโลกดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอเป็นยุคของ D2B ก็ถือว่ายุคทองเหมือนกันนะฮะแต่เป็นทองสั้นๆเพราะถ้าเราดู D2B เนี่ยประมาณสัก4ปีมั้งเนาะ44 45 46ประมาณ47ไม่เกิน48มั้งประมาณ 4-5 ปีนะครับเอากลับมาวิเคราะห์ให้ฟังเฉยๆนะฮะ D2B ช่วงนั้นเกาหลีกำลังมาเลยอ๋อใช่มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านถูกต้องเลยพี่อู๋มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเกาหลียุคญี่ปุ่นกับเกาหลีแล้วกันญี่ปุ่นก๊อปไม้แต่ว่าเกาหลีกำลังเข้ามาพอเกาหลีมาปุ๊บในดีทูบีก็ค่อยเบาลงนะมันเบาด้วยกระแสพี่บิ๊กที่เสียชีวิตไปด้วยนะครับแล้วกระแสเกาหลีเข้ามาด้วยยุคเฟฟางแก้วกำลังมายุคปี50-51นะฮะยุคเด็กเจนซีกำลังเกิดนะครับมันได้ทำให้บอยแบนด์ในภาพจำหายไปเลยและเด็กเจนซีก็ไม่รู้จักบอยแบนด์อีกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เทสของเขามันไม่ใช่หน้าตาของเขาที่เขาชอบหรือเอาง่ายอย่างบางแก้วนี่ก็เหมือนกันบางแก้วจริงๆถ้าเรามองตามหน้าตารูปแบบหน้าตาดีนะรูปแบบไทยๆเนาะหน้าคมๆแบบไทยๆเข้มๆนะฮะแต่เด็กเจนซีไม่ปลื้มเด็กเจนซีไม่ชอบหน้าแบบนี้เด็กเจนซีต้องหน้าแบบแหลมๆนะฮะคางแหลมๆผู้หญิงต้องปากแหลมๆปากกระจับหน้าใสๆพองๆนะฮะเด็กเดี๋ยวนี้ต้องหน้าขาวๆเหมือนทาแป้งตลอดเวลานะฮะฟิลนั้นอันนั้นคือเด็กเจนปัจจุบันเขาจะฮิตแบบนี้ถ้าเราเอาศิลปินยุค90มาเทียบนี่คือเขาไม่มองเลยทั้งการร้องทั้งหน้าตาเพราะว่ามันไม่ใช่เทสของเขาเขาจะหมายเนาะไม่ใช่เทสของเขาเหมือนเราไม่ชอบคนผิวพรรณรูปร่างแบบนี้อย่างเงี้ยยังไงก็ดันเท่าไหร่ก็ไม่ดังแม้กระทั่งคามิคาเซ่เองก็ไม่ดังเพราะอะไรมันหมดยุคของเขาแล้วยุคของเขาต้องยังฮะหน้าเกาหลีแหลมเพื่อนฟังไปดูนางงามสิมิสแกรนด์ของนวัดนะฮะศัลยกรรมมาหมอเดียวกันหมดเลยนะฮะหน้าทรงเดียวกันเป๊ะเลยหน้าคมนะฮะคางแหลมเปี้ยวนะทุกคนเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นยุคของเขายุคของเขานะฮะฟิล์มรัตภูมิร้องเล่นหนังตอนเมื่อก่อนพี่อู๋ว่าคลั่งฟิล์มรัตภูมิมากๆเลยยุคนั้นเนาะอย่ายุคของวัยรุ่นยุคนั้นนะครับพี่ต้นบอกว่าดีเจครับสัญญาไม่มีแล้วครับมีแต่สันดานครับดีเจแหมนะว่ากันไปก็เอามาวิเคราะห์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะดีเจครับปากแหลมนี่มันเป็นปากสุนัขหรือเปล่าครับปากคนพี่ปากคนฮะ
ขอบคุณพี่อู่ขอบคุณพี่หอดานช้างและกันฝากตรงนี้ให้เจวินด้วยนะครับเยอะกว่าใหญ่ก้อยอีกนะใจหายไปเลยครับ

จหายไปเลยครับเหลือแต่ความว่างเปล่านะครับพี่อู๋สุนทรทำภาพ AI ตกแต่งมาวันดีเจครับจากหน้าหนุ่มอู๋สุนทรนะครับเป็นฟิล์มรัฐภูมิทอดมาทันทีนะฮะอันนี้จะเป็นฟิล์มนอนคุกมากกว่านะไม่ใช่ฟิล์มรัฐภูมินะฮะแหมเดี๋ยวนี้ภาพในโซเชียลอย่าไปเชื่อนะครับส่วนมาก 190% คือภาพปลอมนะ มาเข้าสู่บ่าย 3:00 น.

0: ยินดีที่จะทำครับการจากนาโน่นะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละการยินดีที่จะทำนะฮะส่งมาก็เปิดให้ตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย 3 โมงกับดีเจกันต่อกับ BP Radio นะครับวันนี้เจอกันตรงกับวันอังคารที่13เดือนตุลาคม2569นะครับทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังลิงก์สัญญาณกันอยู่ณเวลาบ่าย 3 โมงแล้วเป็นไงบ้างวันนี้อากาศร้อนไหมฮะเดี๋ยวขอเช็คดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะฮะและเช่นเคยช่วงนี้อยู่กับ True Detect เช่นเคยให้การดูแลกันครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: มองหาโปรแพ็กเกจดีๆไปเที่ยวต่างประเทศหรืออยู่ในไทยนะครับสามารถใช้สัญญาณ True Detect ได้ในต่างประเทศนะผ่านทางซิม Go Travel หรือว่าการเปิดสัญญาณ Roaming ครับไม่ว่าจะเป็นจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศไกลๆนะใกล้ๆบ้านเราเนี่ยไปเที่ยวลาวเขมรไปไหมไปเที่ยวลาวไปเที่ยวพม่าเนาะไปเที่ยวประเทศจีนเงี้ยไปเที่ยวมาเลย์อย่างเงี้ยนะฮะสามารถใช้บริการ Roaming ข้ามแดนได้เลยทันทีนะครับกับบริการดีๆจาก True Detect ครับคือลงจากเครื่องมือถือปั๊บมือถือจับสัญญาณใช้ได้เลยนะเพราะว่าปกติแล้วมือถือถ้าเราไปต่างประเทศมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับต้องใช้ได้แค่ Wi-Fi อย่างเดียวนะฮะมันจะไม่สามารถจับสัญญาณเครือข่าย 5G 4G ของประเทศเขาได้แต่เราเปิดบริการ Roaming ปั๊บเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้ทันทีนะฮะก็หลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นให้เลือกกันนะครับไปเที่ยวไปทำงานก็เลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจได้จะเอาแบบรายสัปดาห์รายเดือนมีให้หมดเลยนะฮะซิมจาก True Detect นะครับและก็อย่าลืมกับยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นัวแซ่บได้ทุกวันนะฮะช่วงนี้ทานครบ 1,000 บาทรับไปเลยโค้กนะครับ 1.2 ลิตร1ขวดเอาไปกินเลยนะฮะมากับแบบเรียกว่ามากับแบบ1โต๊ะใหญ่ๆก็สั่งมาทานแล้วก็รับครบไปเลย1ขวดฟรีๆเลยนะครับร้านจะยาวเข้าต้น1บาทครับเติมเต็มความอร่อยทุกวันกับเมนูความอร่อยที่หลากหลายต้มผัดแกงทอดยำทะเลหม้อไฟที่นี่ครบครันเลยกับร้านจะยาวทั้ง2สาขาแยกหลุยสังกำแพงเชียงใหม่ครับสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้อาหารอร่อยมากกล้าการันตีเลยนะครับความอร่อยระดับภัตตาคารแต่ราคากันเองสัมผัสได้นะครับอยากจัดฟันนะครับไปที่คลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมัยเชียงใหม่นะครับอยู่ไม่ไกลแยกสนามบินเชียงใหม่ครับตรงข้ามนิยมพาณิชย์นะครับที่นี่คลินิกคุณภาพคุณหมอมีความเชี่ยวชาญ10กว่าปีที่ให้บริการมาดูแลปรับหน้าให้สวยเป๊ะปังจะขุดจะถอนอุดหินปูนฟอกฟันนะฟอกฟันขาวีเนียนะครับนะจะจัดฟันที่นี่มีครบเลยโดยทีมแพทย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยตรงเลยนะฮะเรามีลูกค้าที่หลากหลายการันตีได้จากเรียกว่าลูกค้าที่มาใช้บริการตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะฮะแวะไปใช้บริการได้ที่คลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมายเชียงใหม่นะครับอยู่ไม่ไกลแยกสนามบินเสิร์ชหาใน Facebook ก็ได้ว่าคลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมายเดนทิสต์สมายเชียงใหม่ถ้าหาไม่เจอก็ทักไลน์ VP ได้ใครเป็นแฟนรายการ VP Radio DJ วินิจทันนะครับรับส่วนลดเดี๋ยวไปขอโปรให้ว่าอยากจะทำนั้นทำนี้เดี๋ยวขอเขาลดราคาให้หรือว่ามีของแจกของแถมให้นะฮะก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ VP Radio ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือคนอยู่เชียงใหม่นะก็แวะไปใช้บริการได้นะครับส่วนทุกฝั่งที่อยู่ต่างประเทศก็ต่างจังหวัดก็จังหวัดอื่นก็อย่าลืมเลิกโปรโมชั่นแพ็กเกจจากทรูและดีแท็กได้เลยครับเอาแล้วตอนนี้บ่าย 3:15 ตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับที่เชียงใหม่นี่มันไม่มีฝนนะครับเหมือนจะมีแถวๆทางตอนเหนือนะครับนิดนึงนะครับที่อำเภอเชียงดาวนะครับบ้านปักเกี้ยบ้านกิ๋วลมนะฮะตัวอำเภอเชียงดาวเลยกำลังมีฝนตกอยู่นะครับอำเภอพร้าวเล็กน้อยนะครับข้ามไปทางพร้าวนิดนึงนะอำเภอพร้าวนะครับแล้วก็ลงมาแถวแม่ริมนะครับแม่ริมดอยสะเก็ดนะแม่ตะไคร้นะฮะนะบ้านแม่แต่แม่ริมนะตกเล็กน้อยนะครับแค่นี้เองในเมืองเชียงใหม่ไม่มีนะครับลำพูนก็ไม่มีนะพะเยานั้นแพร่แม่ฮ่องสอนไม่มีนะครับพิษณุโลกตากกำแพงเพชรต่างๆเหมือนจะมีแถวกำแพงเพชรอยู่นะฮะกำแพงเพชรตัวเมืองนิดๆหนึ่งมีฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่เหมือนกันที่กำแพงเพชรตัวเมืองเลยนะครับกำแพงไหนเขาอยู่กำแพงเพชรบ้างเอ่ยนะฮะนะปากดงนะครับและทางอีสานนะครับก็ไม่มีนะฮะที่อุบลราชธานีอุตรนี้อุบลมีเดี๋ยวดูก่อนนะขอดูก่อนนะครับที่อ๋อมีที่อุบลนะครับตอนนี้ตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่ที่บุญทริกเลยอ่ะอำเภอบุญทริกนะครับแถวทางใกล้ๆกับอะไรอ่ะขอดูก่อนนะขอดูดิเจขอดูแป๊บนึงนะฮะทางตอนใต้ของเขื่อนสิรินธรนะฮะตอนล่างอะครับเขาเรียกว่าบ้านอะไรเอ่ยตรงนั้นนะครับนั่นแหละนะครับบุญทริกเลยตัวเมืองตัวอำเภอบุญทริกนะครับมีฝนตกอยู่นะครับมีฝนตกอยู่นะจุดหนึ่งไม่ได้กว้างอะไรมากมายแต่จุดตกเบาๆแต่ว่าที่มันเยอะนะครับจะอยู่แถวน้ำยืนนะครับมาทางน้ำยืนข้ามไปฝั่งเขมรคือตั้งแต่น้ำยืนมานะฮะตกหมดเลยกันทาราลักขุนหานนะครับอะไรอีกอะ ช่หมดเลยนะครับกันทรรักขุนหาญนะครับลากมาแถวแถวไพรบึงเหรอครับมีอะไรอย่างทั้งแถบเลยนะครับอำเภอลำดวนนี่นะครับเซตนี้นะฮะลำดวนลำดวนตำใจและข้ามไปฝั่งเขมรนะฮะตกหมดเลยเครื่องในก็ตกอยู่นะครับนี่อันนี้คือโซนของทางอีสานใต้สีขอรภูมิเนี่ยนะฮะหลายๆอำเภอนะครับในโซนนั้นบ้านกรวดนะฮะนะครับมีฝนฟ้าตกอยู่นะฮะอันนี้ก็รายงานให้ทราบส่วนภาคกลางนะฮะภาคกลางกรุงเทพและแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกไม่มีนะครับไม่มีภาคใต้นะครับภาคใต้จะมีแถวๆโซนของโซนของคุระบุรีกระเปอร์โซนนี้นะนะโซนฝั่งตะวันตกนี่นะที่จะออกไปทางฝั่งทะเลอันดามันนี่นะตกอยู่นะครับหาดแหลมสนนะครับที่กำลังตกอยู่นะฮะที่ขึ้นมาในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับและก็ลงมาแถวทั้งใต้มีหมดเลยนะตะกัวปางนาเคียนซานาสารพิบูลนะครับมีหมดเลยทุ่งใหญ่ฉวางทุ่งสงร่อนพิบูลนะครับนครศรีธรรมราชนะเซตนี้นะฮะตกหมดเลยนะครับรวมไปถึงขนอมด้วยนะขนอมก็ตกอยู่สุราษฎร์ธานีขนอมนะฮะเกาะสมุยดอนสักสุราษฎร์ตัวเมืองก็ตกอยู่ส่วนมากจะค่อนไปทางทะเลที่ตกอยู่นะครับลงไปแถวจังหวัดตรังก็ตกอยู่เหมือนกันครับกันตังย่านตาขาวลงไปนาสีทองนะครับลงไปสตูลก็ตกสะเดานะฮะนี่ตกหมดเลยนะยะหายะลานนราธิวาสตกหมดเลยกระจุกกระจุกกระจุกกันไปเรื่อยๆนะฮะส่วนภาคใต้จะเยอะหน่อยช่วงนี้ภาคใต้นะจะเยอะหน่อยนะฮะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นการเปลี่ยนผ่านฤดูแต่ภาคใต้นี่เขาไม่มีหน้าหนาวไงนะฮะนี่ก็เป็นรายงานอากาศครับที่นำมาฝากคุณฟังในช่วงเวลานี้ด้วยนะฮะบ่ายสามโมง18 นาทีครับตอนนี้ทางภาคเหนือตอนเช้าๆตื่นมาอากาศเย็นนะเช้าๆตื่นมาอากาศเย็นคุณผู้ฟังใครอยู่ทางอีสานใครอยู่ทางภาคเหนือตื่นเช้ามาตี 5-6 โมงเช้าอากาศเย็นเลยนะฮะทักทายพี่พันธิตาด้วยกันละกันเซฮายนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะฮะ นะฮะอ๋อโอเคนะฮะทักทายแสงนะฮะน้องแสงล่าน้องแสงนะแสงล่าเฉยๆเนาะแต่ไม่มีนางนะฮะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับพี่ต้าธีรพัฒน์นะครับจากป่าซางนะครับพี่มิกบอกว่าสวัสดีครับดีเจตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะครับในโซนของจังหวัดสุรินทร์ครับเวลคัมทูสุรินทร์ต้อนรับทูสุรินทร์นะครับนี่ทูสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่นะฮะคนสุรินทร์ต้องกินสุรานี่กำลังขับรถอยู่บนถนนอยู่นะส่งไปกราบไม่ดูนะฮะอ๋อกำลังกลับบุญทลิกเหรอฮะพี่มิกอ๋ออันนี้พี่มิกเป็นหนุ่มบุญทลิกใช่ไหมอยู่บ้านอะไรนะครับลืมไปแล้วไม่ได้คุยกันนานทีเดียวนี่กำลังกลับบ้านที่บุญทลิกนะจ๊ะนะท้องฟ้าก็มีครึ้มๆนะฮะเล็กน้อยนะฮะมุ่งหน้าตอนนี้อยู่สุรินทร์ละกำลังมุ่งหน้าสู่อุบลราชธานีนะแล้วเป็นอุบลสายใต้อุบลตอนใต้นะครับนะส่งบรรยากาศมาครับขับรถอยู่โซนไหนทั่วประเทศไทยเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามาเดี๋ยวเจตั้งเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะนะฮะพี่ต้าบอกว่าดีเจครับครูลำดวนได้ไหมครับเมื่อกี้เห็นมีชื่ออำเภอลำดวนนะฮะลำดวนตำใจนะฮะอ๋อพี่บิ๊กว่าอยู่ตัวอำเภอเลยจ้าดีเจโอเคเลยครับพี่อยู่ตัวอำเภอบุญทริกเลยนะครับเอาละมางานทักทายกันช่วงนี้นะทางบุญทริกก็เซย์ไฮดีเจได้นะครับที่0840456862แล้วก็ลิงก์สัญญาณอยู่นะเออพี่บิ๊กกลับมันไม่ทันแล้วสิเนาะพี่มิกถ้าถึงบ้านแล้วพี่มิกกลางคืนประมาณสัก3 ทุ่มพี่มิกลองเปิด2 ทุ่มก็ได้ลองเปิด FM 90ที่สัญญาณชัดเจนไหมที่บุญทลิกไงลองขับรถตะเวนดูทั่วบุญทลิกเอาอุบลสายใต้ได้ยินเสียงดีเจไหมทาง FM นะที่ไม่ใช่ทางออนไลน์นะจะได้เช็คสัญญาณให้ด้วยนะครับมาเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงกันมานะครับนะฮะอยากฟังเพลงของเล็กรัชเมศนะครับแล้วก็การตองทุ่งเงินร้องด้วยกันเอาไว้ชื่อเพลงว่าเธอไหวฉันก็ไหวนะลองฟังดูครับ

เพลงของเล็กรัชเมธนะครับแล้วก็การตองทุ่งเงินร้องด้วยกันเอาไว้ชื่อเพลงว่าเธอไหวฉันก็ไหวนะลองฟังดูครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับเธอไหวฉันก็ไหวนะหนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับอากาศร้อนๆนะฟังเพลงกันไปเย็นๆก็สบายใจเหมือนกันนะก็สบายใจเหมือนกันนะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงกันก่อนเนาะว่ามีเพลงอะไรบ้างที่คุณผู้ฟังขอมานะครับนะฮะเมื่อกี้มีอะไรนะนวลเอ่ยของมาริโอใช่ไหมฮะเป็นนักร้องลาวเหรอครับที่ฝากมาด้วยเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังในรายการที่ฝากมานะครับเนาะมาเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงกันก่อนนะครับว่ามีเพลงอะไรกันบ้างที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วไม่ต้องขอเพิ่มเลยนะครับแต่มันเลยเวลา มันเลยเวลาที่จะเปิดไม่ทันคุณผู้ฟังฮะมันยัดเกินไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยขาไม่เล่าเลยนะฮะโมแต่เปิดเพลงอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะครับเอาล่ะเดี๋ยวขอดูเพลงแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังขอไปแวะไปหาเพื่อชีวิตสักเพลงสองเพลงได้ไหมเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกัญชานี่กัญชาของคาราบาวนะนี่ขอเพลงเพื่อชีวิตของพงศิษฐ์คัมภีร์สักเพลงเพราะๆได้สิเดี๋ยวเปิดให้นะยังมีฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าจากพี่เสด็จครับมีนวลเอ่ยเพลงนี้เหรอครับอันนี้เปิดช่วงนี้ก็ได้มันจะได้มาแนวเดียวกันนะครับเพลงนี้ใช่ไหมครับได้อันนี้คือเซตของเพื่อชีวิตและลูกทุ่งนะฮะยังมีของมีภูด้วยแค่บอกว่ารักเธอนะครับมีสโลโมชั่นไม่รู้จะไปใส่ช่วงไหนอ่ะช่วงนี้ก็ได้อ่ะสโลโมชั่นนะฮะของโจอี้บอยแล้วจะขึ้นเพลงไวกันคนมิเสน่ห์ของพี่ป้างนะฮะทำอะไรสักอย่างของป้างด้วยเคลิ้มจากสล็อตแมช

อินครับมีเพลงสากลของ Aerosmith ด้วยนะครับ I don't want to miss a thing นะฮะแล้วก็มีต้นไม้ของพ่อนะครับมีซอมบี้อ่ะมีเพลงของไอ้เหินฟ้าด้วยช่วงเพลงแปลกเพลงแปลกวันนี้มี3เพลงครับมีของเหินฟ้ามีเพลงของพี่น้องตายด้วยอันนี้เพลงของไม่ใช่แต่นี่เพลงลาวห้องน้ำปัดมูบนถามบ่บ่มีเงินเพลงลาวนะฮะแล้วก็มีเพลงนี้ด้วยมีเพลงของพี่น้องตายด้วยอ่ะมาในช่วงเพลงแปลกจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับโอเคที่พอเนาะมันเลยเกินเวลาแล้วฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15เพลงได้อยู่อ่ะทัน 5:00 นอยู่นะครับเดี๋ยวมันเลยเวลามาทักทายกันช่วงนี้นะครับมีบอกว่าเดี๋ยวถ้ากลับถึงบุญทลิกกลางคืนจะเช็คสัญญาณให้นะฮะรอฟังได้นะครับฟังเพลงนี้ครั้งแรกหน้าคุณแม่ลอยมาในหัวเลยคดีเจขาเพลงของลิตรชเมนเมื่อกี้ใช่ไหมเรียกว่าชอบเพลงเมื่อกี้มากๆเลยนะครับดีเลยสวัสดีพี่ดิวสัญญาได้กันละกันอยากฟังนางงามทุกจบพี่ดิวครับถ้าทันจะเปิดให้ตอนมันแรงเน้อนะฮะมาเดี๋ยวมาฟังข่าวกันไปมาจะได้ไม่เหงากันช่วงเวลาของบ่ายนี้ครับกัญชาครับกันจากคาราบาวเนาะทางบุญทลิกมีร้านกัญชาเยอะไหมครับนะอำเภอบุญทลิกมีร้านกัญชาเยอะไหมฮะ

ครจะไปคิดนะครับว่ากัญชาเนี่ยเป็นพืชที่เมื่อก่อนได้ผิดกฎหมายมาตลอดสมัยก่อนนี่โอ้โหเขาจับกันเนาะนะจับกันแบบสุดๆแล้วพอผ่านไปโอ้โหหลังจากที่กัญชาเปิดเสรีจะมีคนรู้จักที่ทำงานร้านกัญชาที่เชียงใหม่นะเคยถามเขาว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อกัญชาที่เขาซื้อยังไงเขาบอกว่าเขาซื้อพวกเป็นชาต่างชาติคุณผู้ชมฮะอย่างเชียงใหม่นี่ฝรั่งเยอะเนาะเพราะว่าบ้านเขาในกัญชามันยังผิดกฎหมายอยู่ไงฮะเขาก็เลยมาอาศัยมาสูบมาต่างๆเขาก็ซื้อพวกดอกพวกอะไรต่างๆดิฉันก็ไม่รู้นะไม่เคยอยู่ในวงการนี้นะฮะเขาก็สูบก็คือสามารถสูบได้เลยต่างๆในร้านได้เลยนะครับว่าอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้านกฎหมายยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าใช้ในระดับที่เหมาะสมนะครับไม่เยอะเกินไปนะก็ถือว่าถูกกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากว่ามันเยอะเกินไปหรือมันไม่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องตามกฎหมายนะฮะอย่างเชียงใหม่ร้านกัญชาเยอะมากเลยก็คงไม่ต่างจากกรุงเทพเนาะกรุงเทพเมืองใหญ่พัทยาชลบุรีต่างๆเมืองหลวงไม่ใช่ในเมืองอุบลหลายๆที่หลายทางโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวเพราะว่าส่วนมากลูกค้าก็จะเป็นท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชาวต่างชาติฝรั่งฮะเคยมีข่าวว่าฝรั่งซื้อกับประเทศด้วยนะถือว่าผิดกฎหมายนะครับว่าประเทศเขาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเสรีนะฮะสวัสดีพี่ช่างฟอร์ดพัทลุงด้วยกันละกันนะครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับเสียหายช่วงบ่ายกันละกันครับบ่าย3:33เดี๋ยวจะไปตามข่าวนึงจะให้เล่าเรื่องอะไรเมื่อกี้ถามว่าเรื่องลูกชมพู่ใช่ไหมหลายเรื่องเดี๋ยวเอามาสรุปให้ฟังเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่ามานะฮะมาอยากฟังวงสิทธิ์คัมภีร์นะครับตลอดเวลาจัดให้ฟังเลยละกันในช่วงนี้นะครับ

หนึ่งเพลงนะครับจากพงศิษฐ์คัมภีร์นี่คือเพลงตลอดเวลาครับเดี๋ยวมาเล่าขายฟังกันครับเมื่อกี้มีเหตุการณ์เครื่องบินเล็กตกนะที่อำเภอบางละมุงชลบุรีเขาบอกบาดเจ็บ1รายเนี่ยครับเมื่อช่วง11โมงที่ผ่านมานะฮะสื่อวิทยุนะครับได้รับแจ้งว่ามีเครื่องบินร่อนตกมาขนาดเล็กนะฮะตกที่บริเวณทุ่งกลมตาลหมันนะฮะตำบลหัวใหญ่บางละมุงครับประสานเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบช่วยเหลือปรากฏว่าเป็นเครื่องบินเล็กนะฮะปรากฏว่าเครื่องบินมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ1รายทราบชื่อเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันคุณผู้ฟังชื่อว่านายมาร์ตินนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้วส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่เป็นเครื่องบินสีฟ้านะเครื่องบินเล็กนะฮะตกลงในสวนของชาวบ้านดีไม่ลงใส่คนนะครับเขาบอกเครื่องบินเล็กสีฟ้าลักษณะเป็นเครื่องบินปีกสูงนะฮะเครื่องบินเดี่ยวเครื่องยนต์เดี่ยวนะครับติดใบพัดบริเวณด้านหน้านะฮะเครื่องบินตกอยู่ท่ามกลางพงหญ้าแล้วต้นไม้โชคดีที่มันตกในที่ที่รกร้างเขาน่าจะบังคับให้มันลงที่มันเป็นหญ้าเนาะนะฮะเขาบอกว่าพบร่องรอยความเสียหายบริเวณปีกและก็ลำตัวของเครื่องบินนะครับแล้วก็ต้นไม้กิ่งไม้หักต่างๆนะฮะเดี๋ยวเขากำลังดูว่าเอ๊ะมันตกจากอะไรขัดข้องหรือยังไงนะฮะโอ้นะฮะชลบุรีเมืองท่องเที่ยวเนาะนะก็ต้องเขาเรียกว่าดูกันหน่อยนะชาวต่างชาติเยอะไงนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวกันต่อครับนะครับพี่บอยพัทลุงช่างบอยวันดีใจครับวันนี้มาช้านิดนึงเพราะวันนี้ไปรับลูกค้าที่จังหวัดตรังมาฝนเจอฝนตกตลอดทางเลยทีเดียวนะฮะนี่ส่งภาพบรรยากาศมาดูฝนฟ้ากำลังตกเลยนะครับมาฟังพี่เสิร์ชกันไปครับคุณผู้ฟังนะฮะทักทายพี่อู๋สุนทรแล้วกันฮะแวบไปขึ้นของมาเข้ามาอีกรอบนึงนะฮะฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า

หนึ่งเพลงนะครับจากพีเสด็จนะครับนี่คือฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่านะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะมาดูดราม่าเกี่ยวกับลูกชายของชมพู่อรยาฮาเกตนะครับที่เมื่อวานนี้วันก่อนเนาะไปแข่งรถนะครับแล้วก็ปรากฏว่าชนะได้ที่1แต่ไม่ได้รับรางวัลเขาให้ผลว่าอาจจะมีการโกงเกิดขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์รถให้มันแรงขึ้นหรือเปล่าหรืออย่างไรนะไปย้อนดูเหตุการณ์ข่าวหน่อยก็แล้วกันนะครับสืบเนื่องจากการแข่งขันรถที่มีชื่อว่าโกคาร์ดรายการจูเนียร์คาร์ดใช่ไหมแชมเปี้ยนชิพ2026นะฮะสนามที่3รุ่นอายุ8 9หรือ10ปีเขาแข่งขันกัน11ตุลาที่ผ่านมานี้นะครับที่สนามพีระคาร์ดพัทยานะครับปรากฏว่าหลังจากแข่งขันเสร็จแล้วน้องพายุนะฮะเด็กชายพายุลูกชายของแม่ชมพู่อริยาอิฮาเกตนะฮะแล้วก็คุณน็อตวิสรุตนะครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1เป็นรถแข่งเล็กนะฮะปรากฏว่ามีการชะลอผลไม่ให้ขึ้นรับรางวัลบนโพเดียมบนแท่นพิธีแท่นนะฮะ1 2 3เพราะว่าโดนประท้วงและคนประท้วงก็ไม่ใช่ใครนะครับก็เป็นคนที่ส่งลูกลงแข่งเหมือนกันก็คือปอตานุพัฒน์นะฮะหลายคนถามว่าปอตานุพัฒน์เป็นใครเป็นสามีของเบนพิกไทยใหม่ก็รักครับนะเป็นสามีของเบนพิกไทยในฐานะผู้จัดการทีมอีกทีมหนึ่งที่ส่งลูกชายวัย8ขวบชื่อว่าน้องแมคคาเรลลงแข่งขันนะฮะปรากฏว่าเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2นะครับทีนี้เขาให้เหตุผลว่าสภาพเครื่องยนต์นะฮะมันไม่เหมือนมันเหมือนกับยังไงดีอะใช้เครื่องยนต์นะเอ๊ะเขาบอกว่าใช้เครื่องยนต์ที่ไม่มันแปลกดิมันไม่ถูกต้องเป็นรุ่นของเขาเนาะไม่ต้องไปพูดถึงนะว่ารุ่นอะไรนะฮะซึ่งมันแตกต่างจากรุ่นคันอื่นอีก20คันนะฮะเขาบอกไปส่องดูรถของลูกชายชมพู่เนี่ยเครื่องยนต์ข้างในไม่เหมือนแปลกๆเหมือนมันมีการดัดแปลงโมดิฟายข้างในนะฮะนอกจากนี้ปอตนุพัฒน์นะครับยังตั้งข้อสังเกต4ข้อโดยเหตุผลที่ทำไมไม่ประท้วงก่อนแข่งขันนะไม่ได้มีเจตนาว่าจะไปว่าให้เด็กอะไรนะฮะแต่ว่า1เครื่องยนต์ชิ้นส่วนดังกล่าวได้รับการอนุญาตมาตามปฏิกาหรือไม่2หากเป็นไปตามสเปคเก่าที่ตั้งมาตรฐานเหตุใดจึงนำมาใช้ได้หากว่ามันเป็นสเปคเก่าที่ไม่ใช่สเปคใหม่นะฮะทำไมเอามาใช้ได้ทำไมทางผู้จัดถึงเอาให้อนุญาตให้เอามาแข่งอะไรเงี้ยนะฮะผู้ตรวจสภาพใช้หลักเกณฑ์อะไรในการอนุมัติรุ่นนี้นะครับ4รถทั้ง21คันได้รับการตรวจภายใต้มาตรฐานเดียวกันหรือไม่เพราะว่ารถอีก20คันรวมถึงรถของลูกตัวเองเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย21 คัน 20 คันแต่มีรถของลูกชายชมพู่อ่ะคันเดียวข้างในไม่เหมือนอันนี้คือ เขาก็ประท้วงมานะฮะโดยล่าสุดนี้นะฮะทางด้านของเดี๋ยวจะขอดูกันนะอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่อยู่ฝั่งชมพู่นะฮะก็ออกมาโต้ว่าที่กติกากำชับอยู่แล้วว่าต้องเป็นมาตรฐานจากที่ไปอ่านมาเขาบอกว่ารถรุ่นนี้นะครับลูกชายชมพู่ขับเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการตรวจสภาพรถนะฮะต้องมีเจ้าหน้าที่โดยตรงมาตรวจเช็คให้อย่างดีอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่ารถของชมพู่อริยาลูกชายชมพู่ที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะอะไรเพราะเขาใช้รถนะฮะรุ่นก่อนหน้าที่ไม่ใช่รุ่นปัจจุบันฝาคาบูลูกสูบอะไรนู่นข้างในอย่างนะฮะมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นอีกแบบมันเป็นรุ่นก่อนหน้ามันไม่ตรงกับรุ่นที่ส่วนมากเขาใช้กันนะเขาใช้ฝาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าโดยรวมคือยังเป็นสเปคที่ถูกต้องอยู่เขาให้ผลแบบนี้นะฮะเขาบอกว่ามันก็เลยทำให้คนที่เห็นรู้สึกตกใจว่าทำไมฝารุ่นใหม่เนี่ยฝาไอ้ที่ปิดที่ครอบนะฮะเข้าใจว่าฝาสูบโกคาร์ดรุ่นนี้มันมีทั้งแบบเก่าและแบบใหม่โดยคนรุ่นใหม่เลือกใช้ฝารุ่นใหม่หวังให้รถแรงขึ้นแต่กลายเป็นว่าทีมงานของลูกชมพู่เนี่ยใช้ฝารุ่นเก่าซึ่งมีรูปแบบสีต่างๆมันต่างกันออกไปมันก็เลยทำให้คนมองว่าเอ๊ะทำไมเครื่องยนต์ไม่เหมือนกันประมาณนี้เดี๋ยวรอนะฮะทางผู้จัดว่าใครตอบว่าไงตอนยังไม่ตอบมานะฮะผู้จัดยังไม่ตอบอันนี้คือการโต้กันระหว่างในส่วนของ2ทีมเฉยๆนะฮะไม่รู้จะไม่ได้ดูไม่อยู่มีความรู้ด้านพวกนี้นะครับว่ายังไงว่ายังไงนะฮะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูว่าเอ้ยหลังจากเปลี่ยนฝาคาบูอะไรไม่รู้ของเขาข้างในมันจะเหมือนกันไหมความแรงความเร็วต่างๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสรุปเรื่องดราม่านะฮะของลูกชายชมพู่อริยาเอนะครับเนาะคนนี้คือคนที่รู้ว่าแตงโมตายยังไงใช่ก็คือคนที่อยู่ในเรือของแตงโมนั่นแหละนะฮะแต่บอกไม่ได้นะครับอ่ะว่ากันไปมานี่คือเขาเรียกว่าเป็นข่าวที่มาฝากกันเนาะเป็นดราม่าประเด็นซะหน่อยด้วยกันนะฮะนะขอเปิดเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงนะฮะชื่อเพลงว่านวลนวลเอ่ยเป็นเพลงอีสานออกไปทางลาวนิดนึงหนึ่งเพลงนะครับอ่ะมา
มาจากพี่ออฟนะครับที่อยู่ที่อิสราเอลอยากฟังเพลงนี้นะครับหนุ่มอีสานที่อิสราเอล

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่านวลเอ่ยว่ะนะฮะหนึ่งเพลงที่ขอไปด้วยกันละกันลืมเปิดเพลงของพี่โอ้ว่ะมัวแต่คุยพี่โอ้ว่าดีใจครับเพลงนวลเอ่ยเนี่ยคล้ายๆเพลงของคะแนนเหรอฮะเพลงแห่งกรรมเหรอฮะจริงดิฮะอ๋อหรอเดี๋ยวต้องลองเช็คฟังดูนะแห่งกรรมใช่ป่ะภาพข้างหลังฮะอ๋อข้างหลังภาพเนาะหนูอนุทินอ๋อหนูมิเตอร์นะฮะ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าข้างหลังภาพครับเพลงนี้จากพี่หนูมิเตอร์นะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะครับคุณผู้ฟังฮะนะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสื่อมวลชนกันแล้วนะครับเวลาไวจังเลยมีคุณผู้ฟังทักทายมาพี่ออฟบอกว่านี่เจ้าครับบรรยากาศดีจังเลยร้อนไหมพี่ส่งบรรยากาศมาที่อิสราเอลนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สวนที่ไร่เนาะบรรยากาศนี่มองไปมาคล้ายๆประเทศไทยนะฮะอากาศน่าจะร้อนอยู่เหมือนกันนะครับบรรยากาศมันจะไม่เหมือนทางอีสานนะมันจะมีภูเขาโซนที่พี่ออฟอยู่นะฮะมองไปคล้ายๆเหมือนไปทางอำเภอแม่แจ่มไปทางอำเภอสะเมิงเชียงใหม่ครับไปทางสักที่หนึ่งนะครับเป็นที่แบบกว้างๆโล่งๆนะแล้วก็มีภูเขาไม่สูงมากเท่าไหร่สลับซับซ้อนอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็ดินก็จะเป็นดินผสมทรายเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีต้นยงต้นหญ้าขึ้นมาบ้างแล้วต้นไม้จะไม่สูงนะฮะเขาเรียกว่าต้นอะไรพี่ต้นสนแหละฮะต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่สูงเท่าไหร่เหมือนต้นคริสต์มาสนะฮะขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับแล้วก็ต้นไม้สูงใหญ่เหมือนทางไทยจะไม่มีนะฮะจะไม่มีมันจะเป็นพุ่มๆอะฮะซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นสภาพของดินทรายที่ประเทศอิสราเอลนี่ฟังดีเจอยู่นะครับก็ส่งบรรยากาศมาให้ดูสำหรับพี่ออฟนะฮะใครอยู่ต่างประเทศก็ทักทายกันได้นะครับผ่านทางไลน์นะฮะหรือว่า Facebook ก็ได้ Facebook ของ BP Radio ครับที่ Facebook คุณผู้ฟังนะครับหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า BP Radio นะเดี๋ยวมันขึ้นไลน์มันขึ้น Facebook มาก่อนเนาะแล้ว Facebook BP Radio ส่วน LINE แอดมาได้นะครับที่ ID LINE FM 975พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ครับคุณผู้ฟังนะจะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นเดี๋ยวทางบุญทลิกร่ำลากันก่อนเลยกันละกันนะครับกรมอุตุเตือนนะครับประกาศฉบับที่13จับตา24ชั่วโมงนะฮะเตือนฝนตกหนักนะครับในพื้นที่บางส่วนนะครับเขาบอกว่า13ตุลาคมนะครับภาคเหนือตอนล่างครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนี่ไงอีสานตอนล่างไงที่ดิฉันเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือโซนของอีสานใต้ฮะรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนฟ้านะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มีอากาศเย็นจากประเทศจีนครับไหลลงมาเข้าสู่อีสานเข้าสู่ภาคเหนือมาปะทะกับอากาศบ้านเราซึ่งมีอากาศร้อนแล้วก็มีลมทะเลตีขึ้นมาทำให้ส่วนบริเวณอีสานใต้นะครับภาคตะวันออกและภาคกลางมีโอกาสเกิดฝนฟ้าตกได้นะครับภาคเหนือนะครับที่กำแพงเพชรครับภาคอีสานบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโคราชนะฮะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกครับนครนายกปราจีนสักแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ยะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับอันนี้คือที่เขาบอกว่าจะมีผลกระทบกันนะสำหรับวันนี้ครับ13ตุลาคม 13-14 นี้นะก็เตรียมรับมือกันนะฮะเดี๋ยวดีเจล้ำลายคุณผู้ฟังทางมุนทริกเลยนะเข้าสู่ช่วงเวลาของสิวเงียบพอดีแต่ตัดสัญญาณไปฟังรายการลูกทุ่งต่อเลยกันละกันนะครับนะพี่โอวันนี้เจอครับอิสราเอลหมูกรอบอร่อยมากเลยนะฮะเขากินหมูได้พี่เขากินได้นะฮะ

บอกว่ารักเธอครับงานจากมีฟูมีแฟบนะครับมีแฟบมีฟูนะฮะอ่ะมาสวัสดีพี่วินเบนซินสระแก้วด้วยกันละกันนะครับเข้ามาทักทายยามบ่ายนะฮะอากาศร้อนๆวันนี้เลยนะครับมาหมีเนยออกมาชุดเดียวแล้วก็แยกวงออกมาพร้อมกับสล็อตแมชชีนเลยทีเดียวนะครับนะฮะออกมาปี2002นะฮะปีนั้นมีฟุตบอลโลกเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพบราซิลได้แชมป์ชนะเยอรมัน 2-0 ในนัดชิงตอนนั้นพี่โออยู่ว่าบอกว่าอยู่ที่ภูเก็ตเลยเน่ๆแน่ๆมากโอพี่โอลมหลายเรื่องมากเลยในโพสต์ของพี่โอนะฮะ

นี่นะครับโจอี้บอยครับสโลโมชันเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสนุกกันดีกว่าทักทายมินิแจมด้วยกันจากลำปางกำลังซักผ้าอยู่นะฮะเอ๊ะวันนี้โปเต้หายอะโปเต้อยู่ป่ะโปเต้แจมมี่มาแล้วนะฮะกำลังซักผ้าอยู่คนมีเสน่ห์ครับช่วงนี้เราเล่นเพลงไวกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆกันต่อเนาะ

ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์ครับนี่คือพี่ป้างนครินทร์นะคุณฟังครับช่วงนี้เราจะเปิดเพลงชิวๆกันไปเรื่อยๆกันละกันนะครับนะทักทายลูกปัดด้วยกันละกันครับนะแล้วเคลียร์เพลงหมดกันก่อนกันละกันนะฮะพี่โอ้ว่าเพลงเมื่อกี้บูลลี่มากเลยตบหัวรูปหลังมากเลย

ันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วงั้นจากพี่ป้างนครินทร์นั่นเองนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับ4:14-15 ช่วงนี้นะครับโปเต้ว่าวันนี้เลี้ยงลูกทั้งวันเลยทีเดียวดีเจครับหยุดงานเลยโปเต้โอ้โหนะฮะเลี้ยงลูกทั้งวันก็ดีเหมือนกันนะโปเต้ดีกว่าเลี้ยงหวยเนาะสวัสดีช่างโอและกันวันนี้จ้ะครับวันนี้เดินทางไปเที่ยวตลาดน้ำครับวันนี้มาเที่ยวตลาดน้ำดอนหวายครับดีเจอ๋อเดินซื้อของช้อปปิ้งอยู่ใช่ไหมพี่เดินชิวกันไปเรื่อยๆกันเลยกันฟังเพลงกันไปเพลินๆนะจะได้มีเพื่อนเดินด้วยหลายๆคนเย็นมาก็เริ่มจะคิดว่าเอ๊ะเย็นนี้จะไปเดินตลาดไหนดีวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะวันนี้รถจะน้อยนะครับเพราะว่าโรงเรียนต่างๆหน่วยงานราชการปิดถนนหนทางคนก็จะเบาลงหน่อยวันนี้13ตุลาคมเป็นวันนวมินทร์นะครับวันที่ระลึกวันสวรรคตของร.9 13ตุลาคมใช่ไหมใช่เนาะนะหลายคนก็ถือโอกาสไปเที่ยวไปเดินตลาดต่างๆนานากันนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะแหมพี่ลุงแป๊บอกว่าชอบจังเลยเพลงนี้สนุกดีฟังและเพลินๆดีนะครับขอหนึ่งเพลงร็อกแล้วกันเดี๋ยวมีสล็อตแมชชีนเพลงเคลิ้มนะครับเดี๋ยวมีเพลงซอมบี้ให้ฟังด้วยมาแอโรสมิธยังไม่ได้ฟังเลย

นี่คือเพลงเคลิ้มจากสล็อตแมชชีนด้วยที่ฝากไว้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเราเคลียร์เพลงกันก่อนที่ยังค้างกันอยู่อยากฟังซอมบี้ใช่ไหมงั้นมาต่อให้จบเลยมายังไม่คุยมากเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวยามเย็นอีกรอบหนึ่งนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้คุณฟังครับนะ

นี้คือซอมบี้ครับเพลงจาก The Cranberries นะครับขออีกหนึ่งเพลงสากลได้ไหมเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันต่อเนาะถามมาเล็กมาก็เปิดให้นะครับร็อกมากผีชีวะวนหลังเรื่องผีชีวะนี่เก่ามากเลยนะมาถึงเพลงนี้ดีกว่าพี่โอ้นะฮะ Aerosmith ครับ I don't want to miss a thing นะครับเป็นเพลงประกอบหนังเหมือนกันข่าวเย็นนี้ว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ 4:30 น. 4:25 น. ตอนนี้ครับ

นึ่งเพลงสากลนะครับจาก Aerosmith นะครับหนึ่งเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องราวของอะไรเดียวเรื่องราวของงูหรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆนะครับช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นช่วงน้ำท่วมนะฮะก็จะเป็นช่วงที่งูออกมาแต่ว่าถ้าเป็นภาคอื่นเนี่ยก็ตามฤดูกาลนะฮะคุณผู้ฟังครับมีวันนี้ที่เชียงใหม่มีการจับงูได้โบเต้ต้องรีบแทงหวยนะโบเต้นะฮะวันนี้ที่เชียงใหม่นะครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลหนองหอยนะฮะรับแจ้งโทรศัพท์สายด่วนว่ามีงูเข้าบ้านตอนแรกเขาเรียกว่าเป็นงูธรรมดาไปถึงที่ไหนได้คุณฟังครับเพราะว่าเป็นงูสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็มีพิษร้ายแรงด้วยนะฮะจึงใช้เจ้าที่มาจับกันนะครับจากการสอบถามเจ้าของบ้านเขาบอกว่าขณะทำความสะอาดบ้านก็พบงูสามเหลี่ยมนะก็ตกใจนะกลัวมากเลยจึงรีบแจ้งเจ้าที่กำลังสหาสาเหตุอยู่ว่าเข้าบ้านได้อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์มีพิษเข้าบ้านเพราะบ้านเขาก็ดูมิดชิดดีนะฮะอยู่ในห้องแอร์แล้วก็แบบปกปิดเลยทีเดียวนะครับอะไรก็ตามความเชื่อหากว่าพบงูหรือสัตว์มีพิษเข้าบ้านมักจะให้โชคหากฝันเห็นงูหรืองูกัดนะก็จะพบเนื้อคู่แต่ถ้างูสามเหลี่ยมกัดนี่ต้องเรียกไปพบแพทย์นะอย่างเร่งด่วนทีเดียวนะครับเขาบอกว่างูสามเหลี่ยมที่เจอนี่เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงนะครับงูก่อนนะเขาดูก่อนนะแต่ละที่บอกว่าบางที่บอกว่ามีพิษร้ายแรงบางสายพันธุ์ก็บอกว่าไม่ร้ายแรงนะฮะโดยทั่วไปการจัดอันดับงูพิษที่ร้ายแรงที่สุดในไทยจะพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างเนาะทั้งค่าของพิษความรุนแรงการเข้าร่างกาย1นะฮะงูสมิงคลาเป็นงูที่มีพิษรุนแรงที่สุดในประเทศไทยพิษของมันนะฮะเป็นสารพิษต่อระบบประสาทเลยส่งผลต่อระบบหายใจมากัดมักจะทำให้เจ็บปวดทำให้ผู้กัดรู้สึกไม่รู้ตัวอาจจะเสียชีวิตได้ทีเดียวเนี่ยต่อมาคืองูสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมเป็นมีพิษนะฮะเป็นงูมีพิษนะฮะสารพิษต่อระบบประสาทเช่นเดียวกับงูทับสมิงคลาเหมือนกันแต่จะน้อยกว่านิดนึงทำให้เป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อและหากไม่รับการรักษาอาจทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันนะฮะงูเห่าไทยดิฉันก็เข้าใจงูเห่านี่พิษอันดับ1 นะงูเห่าไทยอันดับ3นะฮะเป็นหนึ่งในงูที่มีพิษอันดับสูงที่สุดนะฮะและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของงูที่พบได้บ่อยในไทยเพราะงูเห่ามีเยอะนะเป็นพิษต่อระบบประสาทนะครับงูจงอางเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะและมีพิษรุนแรงต่อระบบประสาทสามารถปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายในการกัดแต่ละครั้งทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันนะครับและยังมีพวกงูเห่าพิษสยามนี่นะฮะเขาบอกว่าสามารถพ่นพิษได้ไกลถึง 2-3 เมตรทีเดียวมีพิษร้ายแรงต่อระบบประสาทนะถ้าเข้าตานี่ตาบอดเลยงูกระปะนะครับเป็นงูที่มีพิษทำลายระบบโลหิตเนื้อเยื่อนะมันมีนิสัยหลบหนีและกัดได้เร็วมากทำให้ผู้ถูกกัดในจำนวนมากไม่รู้ตัวนะงูแมวเซาเป็นงูที่มีพิษรุนแรงต่อระบบโลหิตและระบบประสาททำให้ภาวะเลือดออกผิดปกติไตวายนะครับงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนี่นะงูมีพิษอีกหนึ่งแบบนะครับงูลายสาบคอแดงอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะเขาบอกเป็นงูชนิดที่มีพิษอยู่ในต่อมที่คอซึ่งเป็นพิษต่อระบบเลือดมันจะปล่อยพิษเมื่อถูกคุกคามพิษของมันสามารถทำให้เกิดอาการเลือดออกได้นะฮะงูทะเลมักอยู่ในใต้ทะเลใต้น้ำแต่งูทะเลบางชนิดในไทยเช่นงูคราบมีพิษต่อระบบประสาทรุนแรงมากนะอันนี้เป็นข้อมูลจากบางส่วนนะที่เขาเอามาให้ได้ฟังกันนะโอ้ก็มีหลายชนิดเนาะอันนี้ที่เขาเจอที่เชียงใหม่ก็เลยว่างูสามเหลี่ยมนะฮะโอ้น่ากลัวเลยเนี่ยนะฮะเลื้อยออกมาเลยนะลายๆนะฮะเอาว่ากันไปแล้วคุณฟังแล้วฮะเคยเจอไหมพี่โอ้งูจงอางงูใครเคยเจองูเข้าบ้านบ้างไล่ฟังหน่อยนะฮะมินนี่ว่างูมีพิษไม่มีพิษเข้าบ้านจะไม่บุบเลยค่ะนะไม้ฟาดพวกเลยเนาะนะฮะพี่ต้าวันนี้เจอครับเจองูต้องเตรียมอะไรครับเตรียมพริกลาบครับเตรียมพริกลาบครับเตรียมเครื่องแกงเตรียมพริกลาบอ่ะเตรียมพริกนะนะพี่เบลลี่แฮงวันนี้เจอครับสวัสดีครับชอบมากครับเพลงของ Aerosmith นะครับเพลงประกอบหนังเรื่อง Armageddon นะฮะนะฮะโอเคเลยครับกุ๊กไก่เกาหลีบอกว่าทักทายคาริเจชอบเพลงนี้มากๆเลยใช่ไหมอ่ะงั้นเปิดให้แล้วเรียบร้อยนะเอาเรื่องงูมาฝากกันพอดีไปเจองูมาแต่ก็ถามว่างูเมื่อกี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะบ้านที่106/90นะฮะ106/90โปเต้น่าจะไม่ได้ฟังอยู่นะฮะน่าจะเลี้ยงลูกอยู่นะฮะ106/90เดี๋ยวโปเต้จะไปตีหวยแล้วนะครับแล้วคุณฟังนะฮะเคยเจองูอะไรเข้าบ้านบ้างเอ่ยเล่าให้เราได้ฟังกันสักหน่อยกันดีกว่านะฮะลุงแป๊บบอกว่านี่ใช่ครับผมเจองูเห่าเข้าบ้านแต่ว่าดันแรกต้องสู้กับแมวก่อนอ๋อแมวมันจะขู่มันจะกัดก่อนใช่ไหมฮะโอเคแล้วยังไงต่อมันหนีใช่ไหมฮะ
มันจะหนีไปก่อนนะครับตามนั่นแหละตามนั่นแหละนะฮะมีคุณผู้ฟังขอเพลงต้นไม้ของพ่อของพี่เบิร์ดธงชัยเข้ามาวันนี้13ตุลาคมนะครับเป็นวันที่รำลึกถึงนะฮะการสวนคตของร.9นะครับงั้นเปิดให้ฟังนะครับเนาะพี่ณัฐพงศ์วันนี้เจอครับไม่เคยเจอครับไม่เคยเจองูเข้าบ้านแสดงว่าบ้านพี่ณัฐพงศ์นี่อาจจะไม่ได้อยู่ในที่อะไรอ่ะอ๋อเคยเจอใช่ไหมเคยเจอเข้าบ้านด้วยนะฮะงูเกาไงงูเกาเงากูอันนี้เล่นมุกใช่ไหมเนี่ยขอให้งูเข้าบ้านแท้ๆนะณัฐพงศ์นะบ้านใครที่อยู่ในที่รกๆหน่อยนะครับหรือว่าที่ราบลุ่มต่ำๆโดยเฉพาะแถวภาคใต้จะเยอะนะเพราะมันเป็นที่อากาศเย็นงูมันชอบที่ชื้นๆแฉะๆหน่อยนะฮะที่แบบลับๆหน่อยเย็นๆกันนะทางภาคใต้จะเจอเยอะนะนี่ไงพี่ณัฐพงศ์ส่งภาพมาบ้านนะตอนนี้กำลังเคลียร์อยู่นะฮะโอ้โหตอนนี้น้ำเน่าหรือยังพี่สภาพตอนนี้คือเน่าแล้วนะฮะหน้าบ้านของพี่ณัฐพงศ์องครักษ์นครนายกนะฮะบอกว่าน้ำท่วมมาครบอาทิตย์กว่านะครับดูสภาพตอนนี้คือน้ำเน่าเหม็นส่งกลิ่นเหม็นมากเลยโอ้นะฮะกลัวแต่กลัวน้ำเน่านะฮะกลัวปลิงมากกว่าเนาะน้ำ

0: ้นไม้ของพ่อครับพี่เบิร์ดธงชัยร้องเอาไว้นะครับนะฮะมีต้นไม้ก็ต้องมีงูเนาะนะครับลูกปัดว่าดีเจขาเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยน้องเหมียวที่บ้านเนี่ยไปคาบงูมาตัวหนึ่งตกใจมากเลยนะฮะงูนี่มันชอบแมวนี่มันชอบงูเนาะนะฮะลูกปัดก็เลยลองไปเสิร์ชหาข้อมูลในออนไลน์มานะฮะเขาบอกว่าหมด AI คนหานะฮะบอกว่าจากภาพที่ปรากฏในรูปคือนะงูลายลาบงูลายอะไรอ่ะงูลายลาบดอกทำไมชื่อแปลกจังงูลายอ๋อสาบงูลายสาบดอกหญ้านะครับนี่นะฮะซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษนะฮะและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะฮะแต่ก็ไม่ควรจะมาอยู่ในบ้านคนเนาะนะลูกปัดบอกว่าส่งภาพงูมาให้ดูนะแมวคาบมาไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะฮะแมวนั้นมันก็สรรหาเนาะนะฮะดิฉันเคยเห็นแมวมันกินพวกจิ้งจกตุ๊กแกด้วยนะเอาจริงๆมันกินน่ากลัวมากเลยนะฮะและกินแล้วสุดท้ายก็ไปอ้วกหลังบ้านนะฮะกินอะไรแปลกๆเนาะแมวบางตัวมันมีพฤติกรรมที่แบบเขาเรียกว่าลดโผล่ไงลดโผล่อะไรเงี้ยนะฮะนะครับอ่ะว่ากันไปตอนนี้4:40เดี๋ยวมีเพลงแปลกให้ฟังจะฟังเลยไหมวันนี้มีเรื่องราวหลอนให้ฟังไหมเดี๋ยววันนี้มีเรื่องหลอนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับพระให้ฟังสั้นๆไม่ยาวมากเท่าไหร่นะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันเนาะนะหนึ่งเรื่องในช่วงเวลาของ5 โมงเย็นช่วงท้ายๆชั่วโมงเนาะกับที่นี่ BP Radio นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราเอาเพลงแปลกเลยไหมมาช่วงเพลงแปลกดีกว่านะครับมีเพลงของไอ้เหินฟ้านะฮะมีเพลงลาว1 เพลงแล้วก็จะปิดท้ายด้วยเพลงพี่น้องไต่3 เพลง3 สัญชาติทีเดียวนะฮะ3 ชาติทีเดียวนะฮะงั้นขอจิงเกิลแฮปปี้มีเพลงแปลกกันสักหน่อยดีกว่าในช่วงเวลาของเย็นนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องหลอนกันในช่วง5 โมงเย็นนะครับตอนนี้4 โมงเย็นกับอีก4:11 นะครับ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: แฮปปี้มีเพลงแปลกวันนี้เดี๋ยวจะขอเริ่มต้นด้วยเพลงอันนี้ก่อนไหมเพลงอันนี้เพลงช้าเหรอครับเดี๋ยวจะเอาเพลงไวก่อนไหมเนาะเพลงนี้เป็นเพลงลาวนะครับ มันสั่นหาเพลงแปลกๆไม่ได้เจอเปิดตลอดเลยนะฮะดวงใจครับเพลงนี้เป็นเพลงลาวนะครับดวงใจเข็มมณิชนะครับเอ๊ะดีเจเปิดถูกไหมเนี่ยนะเปิดถูกไหมเนี่ยเหมือนจะเปิดผิดเพลงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเช็คเพลงแป๊บนึงนะฮะเหมือนจะเปิดผิดเพลงเด้อเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะฮะเปิดผิดแป๊บนึงมินนี่เตรียมตัวจะเต้นแล้วงั้นเอาเพลงนี้ก่อนเอาเพลงพี่น้องตายก่อนป่ะมาที่ฝากมานะฮะแจมมี่จะเต้นละมานะเออนี่ไม่ซุ้มค่านะฮะ

0: จังหวะได้นะเพลงเนี้ยสันร้อยเจ็ดเมียนะครับเพลงนี้เลยนะฮะสันหาเพลงแปลกๆไว้ที่เจ๊เปิดแล้วอ่ะใครขอเพลงนี้มาแต่ก็สนุกดีเหมือนกันนะนะมาเพลงแปลกสักเพลงมาที่คุณฟังขอมามา
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: มันจะมีพวกไบโพล่าชอบขอเพลงแปลกๆมาคุณฟังฮะเพลงนี้ครับจายแสนเจิงนะครับเพลงหมวยนะฮะมาเปิดให้ฟังมาเพลงพี่น้องตายอีกแล้วนะฮะ

0: ยน้องมวยนะออกเสียงเป็นมวยนะจะออกเป็นมวยนิดนึงนะฮะถูกใจสาวแสงล่าสังกำแพงมากเพลงนี้นะครับถ้าคุณมีรักฉันคุณก็จะไม่หยุดไม่จะแต่งงานไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะฮะโปรดมองฉันหน่อยได้ไหมน้องมวยนะนี่มาอ้อนวอนครับนี่แล้วน้องมวยนะน้องมวยนะน้องแสงล่านะนี่แสงล่าพี่แอปโฟนเขาอยากรู้จักเราอ่ะเออแอปโฟนนะหนุ่มบ้านถวายหางดงอยากรู้จักเราอ่ะแสงล่าเขาบอกว่าสาวแสงล่าสังกำแพงนี่เป็นสาวหรือเป็นคนอายุมากครับดีเจบอกกันนะบอกเป็นสาวอยู่นะฮะก็เลยเปิดเพลงนี้ให้เลยแล้วกันนะฮะอันนี้เพลงนี้ใครขอมานะเป็นเพลงภาษาไทยใหญ่นะฮะภาษาพี่น้องไตนะฮะเออจะว่าภาษาไทยใหญ่เป็นภาษาที่สวยงามนะสละสลวยนะฮะหมอยนะฮะอาส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้นะครับเอามาอีกหนึ่งเพลงแปลกมาวันนี้เพลงแปลก3เพลงนะฮะมินนี่วอลิเจอร์ขาให้อีกเพลงหนึ่งตอนนี้มินนี่ขอเข้าโรงพยาบาลก่อนนะฮะไปทำอะไรมินนี่ไปเช็คระบบประสาทนะฮะได้ยิน2เพลงตอนนี้เมาหัวเวียนหัวมากแล้ว2เพลงนี้นะครับนะแต่ก็ฟังมันเพลินดีเนาะนะครับเพลงแปลกวันนี้นะ
1: มีเพลง
0: แต่เพลงต่อไปนี่มินนี่ฟังรู้เรื่องแน่นอนนะครับเพลงของไอ้เหินฟ้าและนาไทยนะฮะหนึ่งเพลงแปลกครับเอามาอีกหนึ่งเพลงแปลกแล้วกันนะครับมาก็ไล่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5โมงเย็นกันแล้วนะครับนะเคลียร์เพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้นะครับชื่อเพลงว่าหมดห่วงครับเป็นเพลงที่เขาทำเหมือนกับประมาณว่าล้อเลียนเพลงหมดห่วงของตั๊กลีลาครับแต่เป็นเพลงภาษาเหนือนะภาษาคำเมืองภาษาเหนือนะครับอันนี้น่าจะฟังเข้าใจกันนะฮะเออนะพี่โอ้นะลองฟังดูครับภาษาเหนือ
2: ก่อนที่เธอจะมาเป็นของของฉัน
0: มาเป็นของของฉัน
2: เธอก็ผ่านประสบการณ์มาหลายคนมากมาย
0: อ้าวร้องภาษาไทยกลางเหรอครับไอ้เหิน
2: ตั้งแต่วันที่เฮาได้กันขึ้นนั้นไป
0: พอท่องได้กันตัวเอง

0: ห้าปันตายแปลว่าอะไรพี่โอครับอีห้าปันตายแปลว่าอะไรอัปปบมือให้กับเพลงแปลกหน่อยมาละแปลกจริง
1: ๆ Happy มีเพลงแปลก
0: มันสั่นหาเพลงแปลกมาให้เปิดนะลำไยมากเลยนะฮะไล่คนฟังให้หายไปนะฮะ เพลงของเหินฟ้านะไอเหินนะฮะไอเหินนี่เป็นศิลปินตลกนะฮะภาคเหนือนะครับเขาจะชอบโคเวอร์เพลงแบบแปลกๆเนี่ยนะครับ ลงโซเชียลนะฮะนะเขาบอกว่าอะไรนะตอนอยากอยู่ด้วยกันนะฮะโอ้อยากได้บ้านให้รถสรุปแล้วพออยู่ด้วยกันแล้วครับเอารถเอาบ้านไปจำนำไปจำนองนะหนีนี่เอาหนี้มาให้ก้อนโตนี่เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าไงนะเป็น อุทาหรณ์สอนใจสำหรับหลายคนนะทนายหนุ่มนะนะฮะเหมือนเมื่อวานที่ได้เจอเล่าข่าวไงในกรณีของนายทหารนะที่โดนแม่ของฝ่ายหญิงนะฮะมาหลอกยืมตังค์อ่ะบอกว่าจะขายลูกสาวให้มาสิมาเป็นลูกเขยแม่สิอย่างเงี้ยสุดท้ายโอนเงินโอนทองให้เขาเรียกว่าสินสอดมาปั๊บไม่เอาลูกสาวให้อ่ะไม่เอาลูกสาวให้นะเออนะไม่พอนะหาลูกเอาลูกสาวไปให้ผัวคนใหม่อีกขายลูกสาวไปเรื่อยๆมันมีหลายแบบในปัจจุบันนี่นะเออนะฮะโอเคนะครับมาในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเล่นเพลงปกติ1เพลงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะครับจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะฮะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระอีกละมาฝากกันนะฮะนี่แอฟโฟนแสงล่าเขามีแฟนแล้วนะฮะสาวแสงล่าสังกัดเพลงบอกว่ามีแฟนแล้วค่ะมีครอบครัวแล้วด้วยเป็นสาวแม่เพลินเอ๊ะสาวแม่เพลินเป็นสาวแม่เพลินเออเขาว่าอย่างนี้นะแอฟโฟนนะครับว่ากันไปกันแล้วกันนะครับมาไลฟ์ฟังดีครับไม่เขาจีบกันทางออนไลน์ดีเจเป็นสื่อกลางให้นะครับสื่อกลางนะครับเอาละครับตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วคุณผู้ฟังนั่นนั่นนั่นนั่นนะนะครับอามานะครับมินี่บอกว่าเพลงอะไรคะตลกมากเลยนะฮะแม่อามาขอเปิดหนึ่งเพลงกันดีกว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าลุ้งหลอนกันนะครับในช่วงเวลาของภาคเย็นนี้ส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันหลายๆเส้นทางกันนะครับชิวๆสบายๆกันวันนี้เป็นวันที่13นะครับเดือนตุลาคมนะเย็นๆกลางวันอาจจะร้อนหน่อยคุณผู้ฟังครับ

เพลงจากเล็กรัชเมศนะครับนี่คือถามใจก็อยากจะถามใจเธอหน่อยถามใจเธอดูหน่อยว่าเธอลืมผู้ชายคนนี้แล้วหรือไรเพลงความหมายดีนะพี่โอ้นะนะพี่หนุ่มนะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนแล้วนะขออีกหนึ่งเพลงมาจะได้ปรับอารมณ์กันเมื่อกี้เพลงแปลกยังปรับอารมณ์ไม่ได้นะครับเนี่ยคุณผู้ฟังฮะคุณผู้ฟังเคยเห็นพระไปทุดงหรือว่าไปปักกรดตามป่าทางเขาใช่ไหมหลายคนถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้สมัยนี้พระยังคงมีการปฏิบัติอยู่หรือเปล่าต้องถามชายหนุ่มชายหนุ่มเคยบวชมาหรือเปล่าชายหนุ่มเคยไปบวชแล้วก็เคยไปปักกรดในป่าในเขาไหมอย่างพี่เลิฟนี่เคยไปที่วัดผาลาดที่เชียงใหม่ที่ดอยสุเทพเนี่ยนะทางขึ้นดอยนะฮะบอกว่าเคยเจอดวงวิญญาณเคยเจอผีด้วยตื่นมาตอนกลางคืนได้ยินเสียงคนคุยกันลั่นสนั่นวัดเลยคุยกันแล้วฟังรู้เรื่องเป็นภาษาอะไรทั้งที่มองไปไม่มีใครสักคนเลยแต่มีคนคุยกันเหมือนมีคนแบบเดินกันแบบใช้ชีวิตปกติเลยในยอดเขาในที่ตรงนั้นที่วัดผาลาดนะฮะก็รู้สึกแบบขนลุกคิดว่าเขาน่าจะอยู่แถวๆนั้นแหละแต่ว่าเรามองไม่เห็นเขาเออนะฮะวันนี้มีเรื่องราวของหลวงปู่สองท่านครับหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตื้อตอนที่ไปเดินทางไปบิณฑบาตไปปักกรดนะครับในป่าที่อีสานที่มุกดาหารและไปเจอเรื่องราวแปลกๆนะฮะท่านชายหนุ่มนะพี่บอกว่าเพลงนี้ร้องดีครับจะเว้นว่าเดี๋ยวไว้แห่คัดร้องไม่ได้ใช่ใช่ใช่โดนคอมเมนต์ไปเยอะพี่โอ้นะฮะมันร้องไม่ถูกจริตนะยุคนี้ยุคโซเชียลเนาะนะเหมือนเพลงนี้ก็เหมือนเพลงนี้ถูกใจขอเพื่อชีวิตนะครับ

0: ร้อยเหตุผลครับงานจากสเตอร์แต่ว่าเพลงนี้นะครับวงฟูเอามาคัฟเวอร์นะครับในอัลบั้มจินนี่เรคคอร์ดนะครับจินนี่ร็อกเข้ามาทำนี่เป็น2เพลงที่ดีมากๆเลยนะฮะมีความเป็นสไตล์เพื่อชีวิตหน่อยเย็นๆในยามเย็นแบบนี้นะครับคนที่เคย
1: มี
0: ผูกพันและจริงใจนะฮะภาษาเพลงยุค90เมื่อก่อนจะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆจะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะฮะมันจะไม่ซับซ้อนเวลาฟังแล้วเราจะเก็ทเราจะเข้าใจในเนื้อหาที่เขาต้องการนำเสนอนะครับแต่เพลงเจนใหม่นี่เขาจะใช้ศัพท์ที่ค่อนข้างที่จะแบบลึกลับแล้วมีไทยคำอังกฤษคำอะฮะเวลาฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่สมูทหูลื่นหูเท่าไหร่แล้วก็มันไม่อินก็ไม่แปลกใจว่าทำไมกระแสในออนไลน์มันถึงไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเออนะสมัยก่อนนะอย่างวงอย่าง JR Voy Lip Oil โอ้ถ้ามี YouTube นี่ถือว่าเป็น100ล้านวิวเนาะดีไม่ดีขึ้นเป็น 1,000 ล้านวิวก็ได้นะนะฮะสมัยนั้นนะฮะแต่ต้องบอกคุณฟังก่อนนะว่าใน YouTube ต่างๆนี่มันปั่นยอดวิวได้นะมันสามารถปั่นกระแสยอดได้นะครับมาเปิดซ้ำๆหรือว่าจะใช้วิธีการซื้อโฆษณาเขาเรียกว่าปลอมยอดวิวมันทำได้หมดเลยอย่างเราดูไลฟ์สดในช่องต่างๆในออนไลน์ใน YouTube ใน Facebook ที่มันขึ้นมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านใน TikTok อะไรเงี้ยฮะของปลอมทั้งเลยเขาสามารถบูสต์เพจได้เพื่อเป็นการเค้าเรียกไงดีเพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะฮะยอดชมตอนนี้นะครับ 15,000 คนสมมตินะยอดดู 100,000 ยกเว้นว่ารายการประเภทกีฬานะอันนั้นน่าจะเป็นรายการจริงเพราะมันนานๆทีมันจะมีการแข่งขันทีนึงนะฮะอย่างเช่นกีฬาฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่มีการไลฟ์สดอันนั้นน่าจะเป็นของจริงเพราะว่าเป็นตัวเลขเฉพาะกิจนะเหมือนว่าคนมารุมดูพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใน YouTube ในออนไลน์ต่างๆแต่ถ้าเป็นรายการทั่วไปมันไลฟ์สดขายของคนดูแสนคนเงี้ยแปลกมันเป็นไปไม่ได้นะฮะคนจะมานั่งดูขายของตลอดไม่ใช่มันเป็นการบูสต์เพจสร้างเหมือนกับสร้างภาพแต่ว่ายุคก่อนเนี่ยสมัยที่เป็นวิทยุอ่ะที่เราฟังทาง FM เนี่ยนะฮะอันนั้นคือของแท้เลยเพลงอันไหนอยู่อันดับ1 2 3นั่นคือของแท้เลยเขาเรียกว่าชาร์ตเพลงชาร์ตเพลงนะครับเอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องหลอนกันดีกว่าวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่แหวนแล้วก็หลวงปู่ตื้อครับที่ได้เล่าเอาไว้นะพี่โอ้ว่าดีเจพูดคำว่าปลอมได้เจ็บมากแสบอารมณ์มากนะครับจริงเหรอพี่มันดูปลอมนะมันดูปลอมใช่ไหมฮะมันดูปลอมนะฮะมันดูปลอมมันเรื่องจริงพี่โอ้มันเป็นเรื่องจริงกระแสโซเชียลอย่าไปเชื่ออะไรมากนะฮะมีแต่ของปลอมภาพมี AI เลย AI ยังปลอมเลยเรื่องเล่าเรื่องผียังเรื่องปลอมเลยพี่โอ้บอกว่าเคยฟัง EFM อังคารคุมโปงนะฮะดีเจนะลืมชื่อดีเจเลยนะพี่โบไม่ใช่พี่โบสิดีเจแนนลืมชื่อ2คนนะฮะดีเจแนนนะฮะ2คนนั่งจัดรายการอยู่มีคนมาเล่าเจนซีมาเล่าบางครั้งบางทีก็แต่งเรื่องมา เรื่องปลอมๆพวกนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นบันเทิงแล้วกันนะหลายคนชอบฟังเรื่องผีและจินตนาการตามนะแต่ว่าดีเจเนี่ยชอบฟังเรื่องจากคนที่ดูมีความน่าเชื่อถืออย่างเช่นจากพระอาจจะมีการเสริมแต่งบ้างเพื่อเป็นคำสอนนี่เนาะหรือว่าจากคนที่เป็นดาราอย่างพวกที่มีอะไรอย่างมีความน่าเชื่อถือกว่าพี่แนนกับพี่เจมใช่พิธีกรดีเจ EFM นะฮะก็ต้องฟังนะอย่างพี่แจ็คนี่เขาจะมีลูกเล่นไงอุ้ยน่ากลัวมากเลยอุ้ยเลือดอุ้ยคนลุกเลยอ่ะอุ้ยพี่แจ็คเขาก็จะมีการเล่นมุกตอบกลับเพื่อแบบสร้างสีสันไงเพราะต้องเรียกยอดวิวไงพี่แจ็คอ่ะพี่แจ็คบอกทักทายทั้ง 98,473 คนที่กำลังดูไลฟ์สดตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็ตี 2:25 นาทีครับ89,744 คนเท่าใครมันจะมานั่งดูไลฟ์สดขนาดนั้นเปิดดูไลฟ์สด 80,000 คน 90,000 คนนี่โอ้โหสุดยอดนะฮะก็เป็นอาจจะเป็นตัวเลขปลอมนะที่เอาไว้สร้างยอดอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเนาะวันนี้เรื่องราวของลุงปู่แหวนลุงปู่ตื้อคุณฟังครับซึ่งเคยได้ไปทุดงในป่านะครับได้เล่าเรื่องนี้เอาไว้นะแล้วก็มีการนำเสนอในออนไลน์นะครับซึ่งคนเอามาเล่านี่ก็คือเป็นพระเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าคุณฟังก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับฟังกันละกันบางทีพระหลายท่านที่เล่าเนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มเติมบางส่วนบ้างนะฮะเกินจริงบ้างเพื่ออะไรฮะเพราะเป็นคำสอนอย่างน้อยเนี่ยมันจะเป็นการสอนแต่ว่าเขาโครงมันมาจากเรื่องจริงนั่นแหละผสมผสานกันไปกับความเชื่อต่างๆนะผีจริงมันมีอะไรมากครับมาให้เห็นมาสัมผัสกลิ่นมาแวบๆหางตาจบฮะเรื่องนี้จบมันจะไม่มีพล็อตเรื่องแลบลิ้นปิ่นตานะครับนะฮะมันลอยผ่านหน้าต่างมาเข้าฝันบ้างอันนั้นเวอร์มากนะฮะงั้นเริ่มเลยไหมงั้นขอซาวหลอนเลยกันนะฮะจะได้เข้าสู่หลอนนะสั้นๆไม่ยาวมากเรื่องนี้นะฮะเป็นความสอนด้วยนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อโอ้นะครับ2510กว่าเหมือนเดิมเรื่องนี้จะอยู่ที่ประมาณช่วงนี้เพราะว่าหลวงปู่หลายๆท่านเนี่ยตอนนั้นยังเป็นหนุ่มอยู่ไงฮะมีกำลังวังชาเข้าป่าเข้าเขาไปปฏิบัติไปศาสนกิจต่างๆนะได้นะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2510 กว่านะครับช่วงนั้นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อครับได้มีโอกาสได้เดินทางนะครับไปตามวัดป่าวัดเขาต่างๆมากมายนะเพื่อที่จะไปปักกรดนะครับไปฝึกสมาธินะฮะแล้วก็ไปบิณฑบาตกับประชาชนในที่ต่างๆครั้นมีโอกาสได้เดินทางไปจังหวัดมุกดาหารครับไปเจอหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆอยู่ท้ายอยู่ที่กลางป่าเลยนะทุ่งนาในป่าลึกทีเดียวนะครับก็เข้าไปคุยกับชาวบ้านหมู่บ้านเป็นไงบ้างโยมนะฮะก็ถามว่าพระมาจากไหนก็บอกว่ามาจากนี่นะเดี๋ยวจะมาปรากฏอยู่ในป่านี้อะไรประมาณนี้นะฮะก็ชาวบ้านก็อ๋อค่ะก็เรียกว่ามีการเจ้าข่ามันมีการบิณฑบาตกันอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปครั้งหนึ่งนะฮะจะมีโอกาสได้เดินข้ามไปฝั่งสวรรคเขตประเทศลาวนะครับซึ่งมันอยู่ตรงข้ามมุกดาหารนะต้องข้ามแม่น้ำไปนะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่น้ำไม่ได้เยอะมากมายก็จะมีทางข้ามไปนะฮะหลวงปู่ทั้งสองท่านหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อนะครับก็ได้ตัดสินใจว่าคุยกันว่าวันนี้เราจะเดินทางข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็เดี๋ยวจะไปปักกรดจะไปพักอาศัยที่นั่นเราจะได้เดินทางข้ามแม่น้ำแห่งนี้ไปก่อนนะฮะก็เดินทางโดยเท้านะฮะทุดงกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้ามแม่น้ำได้สำเร็จน้ำก็เป็นช่วงหน้าแล้งไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายก็ข้ามได้อยู่นะครับก็เปียกหน่อยก็ไปถึงปั๊บก็จัดแจงว่าเราจะตั้งตรงนี้ไว้นะเป็นที่ที่เราจะใช้ในการที่จะปักกรดนะก็เป็นบรรยากาศของป่ามีต้นไม้ใหญ่แต่ว่าต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวเหมือนถูกทำลายมีการเผาแผ่วถางต่างๆของชาวบ้านในพื้นที่แต่ชาวบ้านในที่เตือนว่าหลวงปู่หลวงพ่ออย่าไปเลยนะมันน่ากลัวนะเขาบอกว่าป่าฝั่งนั้นเนี่ยมีคนเจอพวกเปรตผีสัมภเวสีเยอะมากคนหาปลาชาวสวนชาวไร่ไปเนี่ยบางทีพบเพลเนี่ยนะมาเห็นเป็นตัวเลยนะหลวงพ่อมาเป็นตัวเลยนะดำๆมาเลยตัวสูงๆมาเลยหลวงพ่อบอกงั้นละดีจะได้เจอแล้วก็จะได้สัมผัสประมาณนี้นะในความเชื่อนะก็ไปถึงปั๊บก็ทำการปักกรดนะตั้งเต็นท์เองให้เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็อาบน้ำส่งน้ำเสร็จตอนเย็น6 โมงเย็นสมัยนั้นนาฬิกาไม่มีก็เดาเวลานาฬิกาจากท้องฟ้าเอานะครับอาบน้ำอาบท่าเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วปั๊บก็มานั่งในกรดตัวเองนะครับก็เริ่มมืดและโพเพเริ่มดำมืดๆมาก็มีการจุดเทียนไขนะครับในกรดตัวเองให้แสงสว่างกรด2 อันนี้จะวางจัดติดตั้งห่างกันประมาณสัก10 เมตรก็ถือว่าไกลอยู่นะฮะจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติสมาธินั่งสมาธินะครับแล้วก็ตั้งจิตภาวนาต่างๆปรากฏว่าเวลานั้นประมาณสักปลาเข้าไปประมาณสัก2 ทุ่มกว่า 3 ทุ่มละมืดมากเลยสมัยก่อนไฟฟ้าไม่มีนะครับหลวงปู่ทั้งสองท่านเนี่ยรู้สึกว่าลมมาแรงมากเลยเหมือนมันจะมีพายุมาลมมาแรงมากจนทั้งเทียนเนี่ยเหมือนจะดับเลยนะฮะก็เปิดไอ้กรดออกมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหมู่ต้นไม้โอ้โหลมแรงมากเลยนะน่าจะมีพายุเปล่านะแต่ก็ไม่มีพายุในท้องฟ้าไม่ได้มืดแต่ลมแรงเหลือเกินแต่ในช่วงที่ลมแรงแล้วมีเสียงลมมานะฮะได้ยินเสียงเป็นเสียงหวีดวีดวีดเล็กๆอ่ะเสียงหวีดร้องเบาๆมาแต่ไกลแล้วเสียงค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆเป็นเสียงหวีดเล็กๆเหมือนลูกเข็มนะนี่พระเขาว่านะใช้วิจัยในการรับฟังนะฮะเป็นเสียงหวีดเล็กดังเข้ามาค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาปรากฏว่าพอเสียงเริ่มใกล้เข้ามานะทั้งสองหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อรู้สึกว่าแบบผิดปกติแล้วอันนี้ไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าแล้วตอนแรกเกรงว่าเป็นสัตว์ป่าจะมาทำอันตรายหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ใช่จิตแล้วก็สิ่งที่เคยเจอตอนอยู่วัดมันทำให้ดูว่านี่ไม่ใช่สัตว์ป่าแต่ว่าเป็นดวงวิญญาณหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างที่เข้ามาใกล้นะก็พยายามเพ่งจิตภาวนาแล้วก็มีการเผ่เมตตาให้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครไงฮะสักพักนึงนะฮะกลิ่นเริ่มมาโอ้หลวงปู่บอกว่ากลิ่นเหม็นมากเป็นกลิ่นเหม็นของเน่าของตายฮะกลิ่นสาบเหม็นมากเลยทั้งสองนะแต่ก็กลัวนะใจก็กลัวอยู่แต่ว่าด้วยความที่เป็นพระเนาะมันจะกระตุกกระตากก็คงจะไม่ได้ต้องสำรวมถึงแม้จะไม่มีประชาชนอยู่ก็ตามแต่ว่าก็ต้องฝึกจิตตัวเองคือตั้งใจมันจะมาฝึกจิตในป่าด้วยนะครับก็เลยออกมาส่องดูว่าเอ๊ะมาจากไหนปรากฏว่าใกล้ๆนะหลังพุ่มไม้ปรากฏนะฮะเป็นร่างสีดำตัวสูงๆนะฮะตัวสูงๆเลยสีดำหลวงปู่ทั้งสองหลวงพ่อทั้งสองก็ตกใจเฮ้ยนั่นอะไรนะก็เลยว่านี่แน่นอนน่าจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายแน่ๆเลยที่อยู่ประจำป่าจำเขาแล้วก็พยายามเพ่งจิตอธิษฐานแล้วก็มีการพยายามสื่อสารด้วยนะครับตัวดวงวิญญาณเองก็พยายามจะเข้ามาหานะฮะอยู่ไกลๆก็พยายามจะเดินเข้ามาหาพยายามจะเข้ามาหานะหลวงพ่อทั้งสองก็พยายามจะพูดคุยและสื่อจิตกันนะครับทราบว่านี่เป็นดวงวิญญาณที่ประจำอยู่ในป่าแห่งนี้เขาทราบมาว่าจะมีพระมาเขาทราบว่ามีพระมาปรากฏอยู่ที่นี่เหมือนมาขอส่วนบุญนะทางพระทั้งสองก็เลยเหมือนกับอธิษฐานจิตว่ามาเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวจะแผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้นะจะได้บุญได้กุศล ตัวดวงวิญญาณก็ฟังนะนี่ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะดวงวิญญาณก็ค่อยเข้ามานะแต่ว่าเข้ามาทางจิตนะฮะไม่ได้ว่ามองเห็นเป็นภาพเลยนะฮะแต่รู้สึกว่าเขากำลังเข้ามานะครับก็เลยมีการแผ่เมตตาให้มีการอธิษฐานจิตต่างๆให้ปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าดวงวิญญาณเนี่ยไม่ได้รับผลบุญเลยไอ้หลวงพ่อหลวงปู่เขาเล่าให้ฟังนะฮะไม่รับเลยเพราะปกติถ้าสมมติว่าดวงวิญญาณเหล่านี้เขาได้รับเนี่ยผลบุญเนี่ยพระอาจารย์หรือว่าหลายท่านเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาได้รับมันจะมีอะไรบางอย่างมีออร่าออกมาทางจิตนะฮะแต่มีความรู้สึกมันลอยไปไหนไม่รู้ไม่เข้าเขาเลยรับไม่ได้เลยแล้วก็ตัวดวงวิญญาณก็พยายามจะสื่อสารว่าไม่สามารถรับบุญกุศลได้ก็พยายามจะเพ่งจิตแล้วก็คุยกันนะฮะทางจิตนะฮะอันนี้ใช้วิจารณญาณนะย้ำอีกรอบนะฮะก็ทราบมาว่าดวงวิญญาณนี้เป็นดวงวิญญาณที่มีกรรมและเคราะห์หนักนะฮะผิดศีลหลายข้อเลยนะครับตอนครั้งที่เป็นมนุษย์อยู่ผิดศีลหลายข้อเลยนะครับแล้วก็ยังอยู่ในกงเกวียนกงกรรมของตัวเองมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตอนสมัยเป็นคนนะฮะมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีการทำร้ายร่างกายบุคคลด้วยนะไม่ต้องเป็นเวรเป็นกรรมอยู่นะครับในป่าแห่งนี้ซึ่งไม่สามารถออกไปได้สุดท้ายที่สุดแล้วพยายามจะให้การช่วยเหลือโดยการอธิษฐานจิตเพื่อจะให้สู่ภพภูมิที่ดีนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ดวงจิตดวงวิญญาณไม่สามารถรับผลบุญได้ตัวดวงจิตดวงวิญญาณก็ถอยคืนเหมือนกับเขารู้ว่าเขารับบุญไม่ได้แล้วก็ค่อยๆหายไปค่อยๆเลือนหายไปเป็นดวงวิญญาณสีดำค่อยเลือนหายไปนะครับหลวงปู่บอกว่าขนลุกมากกลัวมากนี่เป็นครั้งหนึ่งที่แบบใกล้มากๆเลยที่เห็นโดยทั้งจิตแล้วก็ตาเนื้อด้วยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขามาใกล้มากจริงๆขนลุกมากก็เลยบันทึกประสบการณ์นี้เอาไว้ว่าในป่านะฮะป่าลึกๆไกลๆโดยเฉพาะสมัยก่อนที่ไฟฟ้าไม่มีนะวิญญาณเปรตอสุรกายผีมันมีเยอะมากเลยจริงๆเขาไม่ได้จะมาทำร้ายเรานะฮะเขาก็อยู่ที่นั่นแหละนะฮะแต่เพียงแต่ว่าใครก็ตามแต่นะครับที่เขาอยู่ในที่ของเขาที่เขาเคยอยู่เขาก็จะมีการห่วงแหนเป็นธรรมดาเหมือนที่เหมือนเขาเป็นเจ้าที่อะฮะแต่เขาเป็นเจ้าที่ในรูปแบบของอสุรกายหรือเป็นเปรตผู้ที่มีกรรมนะเขาก็อาจจะทำร้ายหรือเขาอาจจะมีการแบบว่าโต้ตอบหรือทำให้คนที่ไปอยู่กลัวได้เพราะชาวบ้านสมัยก่อนเวลาเข้าป่าเขาจะมีของดีเป็นมีดหมอบ้างนะครับเป็นของอาถรรพ์บ้างต่างพกติดตัวตลอดเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเอาของนี้ไว้ติดตั้งไว้ในเต็นท์ตัวเองปั๊บเนี่ยมันจะสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ได้หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็เข้านอนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะจนสว่างเลยก็เลยเดินหน้าทุดงต่อก็เลยจดบันทึกเรื่องราวอันนี้ไว้ในสมุดบันทึกนะฮะแล้วก็ได้นำมาเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบว่าเปรตอสุรกายนั้นมีจริงจริงนะหลวงปู่หลวงพ่อนี่เคยเจอกับตาแล้วก็สัมผัสได้แล้วนะฮะเรื่องนี้ก็ถูกเล่าไว้กับหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตื้อนะครับที่บันทึกเอาไว้นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังอันนี้เป็นจังหวัดมุกดาหารนะครับเหตุการณ์เมื่อโอ้ห้าหกห้าสี่ห้าสิบปีที่แล้วอ่ะซึ่งนานมากๆแล้วนะครับอ่ะนี่คือเรื่องหลอนประจำเย็นนี้แล้วคุณฟังแล้วฮะรู้สึกว่าเวลาเข้าป่าเข้าเขาแล้วกลัวไหมนะเจ้าที่เจ้าทางมันมีทุกที่นะครับมันอยู่ที่ว่าเขาจะมาปรากฏให้เราเห็นหรือไม่หรืออย่างไรนะครับอาเมว่าฟังดีเจเล่าเรื่องหลอนหน้าร้านผัดไทยเสียงตะหลิวกระทบกันดังปกปักปกปักนะฮะกลัวก็กลัวเหมือนกันอร่อยก็อร่อยขนลุกก็ขนลุกไป เข้ากันอุ้ยน่ากินจังเลยผัดไทยนะฮะอย่าลืมใส่เวลาเข้าป่าเขานะอาเมนะเวลากินข้าวนะเราจะต้องมีข้าวเจ้าที่ด้วยนะฮะเป็นถ้วยเล็กๆนะครับถ้าเราไม่ได้กินน่ะมันจะมาละเป็นเสียงปุ๊กปักปุ๊กปักหรือว่าเครื่องหินใส่คุณฟังจำเรื่องนี้ได้จะเล่าให้ฟังได้ไหมฮะที่เขมรนะฮะที่เขาทหารก็ไปกินข้าวแล้วเขาไม่ได้ใส่ข้าวเจ้าที่ฮะที่เขาเอาหินเครื่องอ่ะไม่รู้หินมาจากไหนโผล่เข้ามานะฮะตรงกลางที่อยู่เลยนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์ที่เสียงตะหลิวกระทบกันดังปุ๊กปักปุ๊กปักนะฮะกลัวก็กลัวเหมือนกันอร่อยก็อร่อยขนลุกก็ขนลุกไปเข้ากันอุ้ยน่ากินจังเลยผัดไทยนะฮะอย่าลืมใส่เวลาเข้าป่าเขานะอาเมียนะเวลากินข้าวนะเราจะต้องมีข้าวเจ้าที่ด้วยนะฮะเป็นถ้วยเล็กๆนะครับถ้าเราไม่ได้กินน่ะมันจะมาละเป็นเสียงปุ๊กปักปุ๊กปักหรือว่าเครื่องหินใส่คุณฟังจำเรื่องนี้ได้จะเล่าให้ฟังได้ไหมที่

ู้ฟังนะฮะเคยเจอหรือว่าเคยสัมผัสเวลาเข้าป่าเข้าเขาหรือไม่นะฮะเอ็นจอยว่าถูกใจเรื่องนี้จังเลยนะฮะงั้นขอหนึ่งเพลงและการเดินมาช่วงท้ายรายการกันนะครับอย่าลืมใส่ข้าวเจ้าที่ด้วยนะอเมนา

ในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักตัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่ว่ะผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ 3:00 พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเต้นตุ้ม

วยผมด้วยครับผมโสดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่งจังผมเป้าตาลึกโบผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธ

เป็นเพลงในตำนานจริงๆนะฮะนี่704นะครับจริงๆนะใครถ้าใครมีเพลงผีช่วยกรุณาส่งลิงก์มาดีเจด้วยนะครับจะได้เปลี่ยนเพลงบ้างนะวนกันอยู่4เพลงนะฮะ704ภวังค์จิตนะครับห้องสุดท้าย3เพลง วนกันอยู่ประมาณนี้นะฮะเอาละครับนี่คือเพลงในตำนานจริงๆนะครับเป็นเพลงผีคือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเพลงที่แปลกนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่แบบได้รับกระแสตอบรับดีมากนะพี่โอ้เนาะดังด้วยนะดังด้วยสมัยนั้นนะฮะเพราะว่าศิลปินลิปแร็ปเขาเรียกว่าลิปฮิปฮอปเนาะยังไม่ใช่แร็ปเปอร์นะฮะฮิปฮอปสมัยนั้นฮิปฮอปเนี่ยยังไม่มีแค่โจอี้บอยมีแค่สิงเหนือเสือใต้นะฮะมีดาจิมมีกี่วงในปัจจุบันนี้เยอะเกินนะครับก็ถือว่าได้รับผลตอบรับดีเลยนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาถึงช่วงท้ายรายการแล้ววันนี้กับเรื่องหลอนเบาๆนะคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับ5:27 นะครับเราจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังต่อท่านนายหนุ่มน้านะฮะดีเจครับเพลงปอบผีฟ้าไงฮะผีฟ้าเอ่ยหมูเฮาเต้นรำนะ

เพลงโบราณมาทนายหนุ่มเพลงโบราณเพลงเท่าเหมือนทนายหนุ่มนั่นแหละนะฮะเท่าเหมือนหน้าทนายหนุ่มนั่นแหละนะฮะเอาละครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะกับช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านทนายหนุ่มอยู่ไหนแล้วฝนวันนี้รถไม่เยอะใช่ไหมวันนี้วันหยุดราชการนะครับวันนี้รถไม่เยอะเดินทางไปไหนก็จะไวหน่อยจะคล่องตัวหน่อยไม่ได้วุ่นวายอะไรมากมายเดี๋ยวขอดูเรดาร์ตัวประกาศแป๊บนึงท้ายรายการนะครับก่อนที่จะปล่อยเพลงให้ฟังยาวกันนะครับณเวลานี้5โมง28นาทีนะครับที่เชียงใหม่อากาศปกติครับว่าปกติเลยถามว่าร้อนไหมเหรอก็ร้อนนะแต่ว่าเย็นมันจะเบามาหน่อยเนี่ยมันจะไม่ร้อนดับเหมือนช่วงกลางวันนะครับไม่มีฝนที่ภาคเหนือเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับมีแต่แถวเหนือตอนล่างนิดนึงนะฮะทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยสวนข้าวโลกนะฮะนี่สุโขทัยนะฮะมีที่ตากเล็กน้อยนะฮะแล้วมีที่ชัยภูมินะครับไปอยู่อีสานตรงตามที่กรมอุตุบอกเป๊ะเลยนะฮะก็คือที่จังหวัดโซนอีสานนะครับแล้วก็ติดที่มันข้ามฝั่งไปเขมร นะฮะมีหมดเลยนะฮะหลายส่วนมากจะไปทางเขมรซะส่วนใหญ่นะครับเนาะสุรินทร์อย่างเงี้ยนะฮะสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์อย่างเงี้ยนะอยู่ในโซนนั้นนะครับอุบลบางส่วนนะครับส่วนกรุงเทพมหานครภาคกลางไม่เจอฝนนะครับเห็นบอกว่ากรมอุตุว่าเตือนภาคใต้จะเยอะนี่นะจังหวัดพังงากำลังตกอยู่ทั้งจังหวัดเลยครับพังงาทั้งจังหวัดเลยนะฮะอ่าวลึกนี่นะฮะเขาพนมบางสวรรค์พระแสงทุ่งใหญ่ฉวางพิบูลนะครับคลองท่อมคลองพลเกาะกลางเกาะลันตานะฮะตกอยู่นะครับไปที่หาดใหญ่สงขลาเล็กน้อยนะแล้วก็ข้ามฝั่งไปมาเลเซียนะครับที่กำลังตกอยู่นะฮะที่อยู่ทางภาคใต้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันเนาะสามินเชิงคาบอกว่าเพลงอมลึกกึ่งครับดีเจดีเจว่านะมินนะผีฝรั่งไม่น่ากลัวนะเนาะมันดูแบบมันดูเฮฮาไปอะแดคูล่าอย่างเงี้ยกัดคอกัดเลือดมันดูไม่น่ากลัวเหมือนผีไทยเนาะหรือว่าเราอาจจะจำผีไทยหรือว่าฝรั่งเขาก็ไม่ได้กลัวผีไทยนะเขาบอกผีไม่น่าตลกมากเลยอย่างเงี้ยนะนะครับเนาะพี่มิกกี้มอนซ่าว่าของอะไรอ่ะของฮูดินี่เพลงภาพหลอนครับเดี๋ยวจะขอเสิร์ชหานะเดี๋ยวถ้าเจอจะได้เอามาเปิดให้ฟังมาเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับภาพหลอนเหรอนะฮะเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อนะขอบคุณ True Detect นะฮะเลือกซิมเบอร์สวยโปรแพ็กเกจดีๆ True Detect เขาก็ยังมีกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมมากมายนะการบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมการช่วยเหลือด้านสัญญาณนะครับการใช้โดรนในการที่จะส่งของต่างๆหรือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทาง True เขาก็พยายามที่จะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือเป็นโครงการ CSR เนาะเพื่อสังคมนอกจากการทำธุรกิจแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆด้วยนะอย่างล่าสุดเขาก็เอาอาหารของ CP เนาะซึ่งเป็นเครือเดียวกันนะฮะเอาไปบริจาคให้ของดีๆทั้งนั้นเลยของ CP นะฮะที่เอาไปบริจาคให้นะครับนะฮะแต่ไม่ได้ออกข่าวเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ฝากในส่วนของร้านยำปูม้าจะยอดเชียงใหม่ด้วยช่วงนี้นะครับเมนูยำแซลมอนกับยำกุ้งสดนะฮะแบบว่าปลาร้านัวๆเลยนะผสมวาซาบิเข้าไปด้วยจะได้แบบจิ๊ดจ๊าดสะใจทานครบ 1,000 บาทนะครับรถได้รับไปเลยนะครับโค้กนะครับ1ขวด 1.25 ลิตรเลยฝากเลยกันละกันครับร้านจะยาวด้วยไปทานหมูกรอบจะยาวอร่อยมากเลยหมูกรอบนะฮะไก่กรอบเมนูปลาเมนูผักต่างๆที่ร้านจะยาวพร้อมเสิร์ฟกันเปิดทุกวันนะครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนเลย2สาขาแยกหลุยส์สังกำแพงเชียงใหม่และสาขาหลังวิกซีเอ็กซ์ตร้าอย่าลืมไปจัดฟันที่คลินิกทางกรรมเดนทิสสมายเชียงใหม่ไม่ไกลจากแยกสนามบินเชียงใหม่ตรงข้ามนิยมพาณิชย์นะครับจัดฟันอุดฟันถอนฟันนะครับครบเครื่องทันตกรรมที่นี่ประสบการณ์คุณหมอ10กว่าปีนะครับดูแลโดยคลินิกคุณภาพมาตรฐานนะฮะแล้วก็ใครฟังจากดีเจไปนะครับเดี๋ยวมีส่วนลดให้ด้วยจะไปทำเกี่ยวกับช่องปากอย่างไรก็แจ้งเข้ามาแล้วกันจะได้ขอให้สิทธิ์นะว่าแฟนรายการดีเจไปใช้บริการจะได้มีส่วนลดให้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากเลยกันละกันครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อแล้วกันเนาะในช่วงเวลาของภาคเย็นนี้เป็นต้นไปนะครับมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่ามาเจอกันครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับ5โมงครึ่งพอดีลำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

ลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456866

Fanpage BP Radio。ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online

0: เพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much

วัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันยามค่ำคืนกับดีเจวินนะครับดีเจทันที่ BP Radio นะครับมาแล้วเจอกัน4ทุ่มนะฮะวันนี้4ทุ่ม5นาทีนะครับได้ยินเสียงซาวด์ดนตรีนี้แสดงว่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเอาละครับวันนี้เจอกันวันจันทร์นะครับที่13เดือนตุลาคมนะฮะ2569นะครับวันนี้จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันหยุดนะวันนี้เป็นวันหยุดราชการวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงวันสวรรคตเค้าเรียกวันอะไรนะลืมชื่อวันอะไรนะลืมจะลืมชื่อไปแล้วนะฮะ13ตุลาคมอ่ะสวรรคตร9ฮะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันหยุดราชการวันนี้รถก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆนะฮะก็หยุดกันแต่ถ้าเป็นบริษัท ทั่วไปร้านค้าร้านอาหารต่างก็เปิดปกติพอยิ่งเปิดยิ่งได้สตังค์ไงยิ่งเปิดยิ่งได้สตังค์นะครับเนาะลงมาทักทายค่ำคืนนี้กับดีเจวินที่ BP Radio นะครับตอนนี้นะครับ4ทุ่มกับอีก5นาทีมาทักทายกันอําโปเต้มาละมาคุงฟาร์มไก่มาละนะครับพีซีซามาละวันจันทร์อะไรเอาวันนี้วันอังคารลืมไปพูดผิดลืมวันลืมคืนแล้ววันนี้วันอังคารนะฮะว้าอย่าไปสนใจดีเจเลยกับวันเวลานะฮะโฟกัสที่เนื้อหาก็พอมาคุงไม่ต้องไปอะไรมากมายนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะกับดีเจวินที่ BP Radio นะฮะกับ True Detect ครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันช่วงนี้เลยนะฮะกับเพลงเพราะที่อยากฟังกันนะจ๊ะแอมมาเดี๋ยวช่วงนี้เราเปิดเพลงก่อนระหว่างรอคนฟังใน YouTube เข้ามากันนะครับทักทายพี่เฟิร์สด้วยกับเพลงแค่อยากถามของไอ้น้ำเข้ามาด้วยนะฮะมาทักทายคืนนี้กับ True Detect เช่นเคยครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ร้านเจียวข้าวต้ม1 บาทแล้วก็คลินิกทันตกรรมเดนทัลสมายเชียงใหม่ด้วยครับ

ธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปแต่เห็นผลเดียวของฉันคือรักเธอเพลงนี้ฟังเมื่อไหร่ก็ยังซึ้งแล้วก็เพราะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับงานจากจีนี่รีคอร์ดวงฟูนะที่เขาเอามาโคเวอร์เอามาทำในเวอร์ชันใหม่เพราะทีเดียวนะครับลงมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะตอนนี้4ทุ่มกับอีก11นาทีวันนี้เป็นวันอังคารที่13นะครับเดือนตุลาคมนะฮะวันหยุดของหลายคนด้วยนะครับทักทายพี่โด่งจากเมืองเลยด้วยนะฮะทักทายครับดีเจขอเพลงของโน้ตตูนด้วยละกันเจอกับตัวถึงรู้เอ๊ะใช่ไหมเจอกับตัวถึงรู้ไม่เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยพี่โอ้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะพี่เฟิร์สขอเพลงของไอ้น้ำเข้ามาด้วยแค่อยากถามนะครับแล้ววันนี้มาคงว่าขอเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมของพี่เบิร์ดธงชัยนะเพลงในหลวงนะฮะเนื่องในวันเขาเรียกว่าวันนวมินเนาะวันนวมินนะครับนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปกันละกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวเปิดให้ฟังสำหรับเพลงนี้นะฮะนะเพลงนี้เดี๋ยวใครจะหน้าไม้ทักทายกันได้นะฮะที่084045 6862นี่ก็0840456862นะฮะเติมเพลงเข้ามาในคืนนี้ขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect นะครับเนาะกับโปรโมชั่นหลากหลายนะครับทั้งเด็ดรายวันรายสัปดาห์เด็ดรายเดือนนะชอบโปรไหนแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามนะครับเนาะสามารถสอบถามแล้วก็เป็นเจ้าของโปรโมชั่นเน็ตดีๆกันได้เลยนะครับนะแล้วทรูเขายังมีกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆมากมายเลยนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าตอบแทนสังคมเนาะทั้งการช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะกิจกรรมเรื่องของการแพทย์นะฮะเดี๋ยวนี้ทรูเขามีการทดลองใช้โดรนใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารนะต่างๆเพื่อที่จะให้การสื่อสารเข้าทุกๆพื้นที่นะนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญทีเดียวนะครับเลือกใช้ซิมจากทรูแล้วก็ดีแท็กได้เลยครับนะเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวรอคนฟังสักครู่มานะครับสักครู่ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ก็ทักทายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันเนาะเดี๋ยวเอานี้เลยกันเมื่อกี้มาร์คคุงขอเพลงในหลวงแผ่นดินนะใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมครับส่งลิงก์เข้ามางั้นเปิดให้มาเป็นวันนวมินนะนะฮะเป็นวันที่ระลึกถึงการสวรรคตของร.9นะฮะตอนนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ติดตามนะครับวันนั้นรู้สึกว่าจะปีอะไรนะที่จะจำไม่ได้ที่ร.9สวรรคตนะตอนนั้นคุณฟังรู้ไหมว่าตอนนั้นน่ะที่สถานีวิวตอนนั้นดีเจยังจัดรายการอยู่ที่วิทยุกรมประชาสัมพันธ์อยู่นะฮะที่กรมประชาสัมพันธ์ที่เชียงใหม่ใน FM98 นะฮะเขามีคำสั่งมาตั้งแต่ช่วงกลางวันและเขาบอกว่าตอนเนี้ยในหลวงร.9เนี่ยสวรรคตนะเดี๋ยวเราจะต้องปรับรูปแบบรายการใหม่ประมาณนี้นะห้ามเปิดเพลงที่มันกระโชกห้าเกินไปแล้วก็เดี๋ยวเตรียมสคริปต์ข่าวต่างๆอันนี้คือจะรู้ก่อนถ้าเป็นวงในราชการจะรู้ก่อนเมื่อก่อนดีเจทำงานกับหน่วยงานราชการนะได้เป็น10กว่าปีวิทยุเลยนะฮะตอนนั้นยังไม่มี BP Radio นะฮะก็เลยนั่นแหละก็เลยรู้ก่อนแล้วก็เขาก็ประกาศตอนเย็นๆนะที่เป็นข่าวตอนนั้นนะฮะนี่ครับอ่ะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมารับสายกันใครจะนักทักทายหน้าใหม่นะฮะก็สามารถซื้อหายกันได้ที่084 0456862นะครับเดี๋ยวหน้าไมค์ทักทายกันมาได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับนะงั้นเปิดให้มาร์คคุงก่อนนะวันนวมินนะฮะโนวมอนะฮะโนวมอมาเปิดนะทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับสวัสดีพี่แสวงชัยขอเพลงตาลาไซเหรอส่งลิงก์มาแล้วนะฮะ10ปีแล้วใช่ไหมฮะ

0: ี่ยเปิดเพลงได้บอกว่าอลังการยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะในโรงของแผ่นดินนะครับผมเพลงเมื่อก่อนนี้เปิดเพลงดังเลยนะเปิดกันทุกวันเนาะและเด็กแถวบ้านดีเจนี่เอามาทำโชว์กันจะบอกให้ฟังมีกระชิงช้าสวรรค์เนี่ยอลังการยิ่งใหญ่ทีเดียวนะฮะในโรงของแผ่นดินนะครับเพลงนี้นะครับก็10ปีแล้วเนาะไวเหมือนกันนะถ้าไม่นับวันเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนกันนะครับเนาะแล้วครับช่วงนี้4ทุ่มกับอีก19นาทีทักทายพี่เอ็มอรัญญวาสีหรือว่าวาดีเจครับวันนี้ขอเพลงเจ้าตากได้ไหมฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเจ้าตากนะเจ้าตากต้องโปเต้นะต้องโปเต้นะโปเต้นี่เหมาะกับเจ้าตากมากๆเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับนะอย่าลืมฝากเรื่องท่านเจวินด้วยแล้วกันนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะ0840456862นะครับฝากเรื่องมาเลยมาใครจะหน้าไมค์มาทักทายกันช่วงนี้0840456862นะครับมาเลยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับนั่น
1: สวัสดีครับพี่วินสัญญาณเป็นยังไงบ้างโอเคมั
0: ้ยเสียงเป็นอะไรอะไรดังอ่ะ
1: เสียงชัดมั
0: ้ยเสียงอะไรอย่างเมื่อกี้
1: น่าจะเสียงอะไรอ่ะ
0: มันดังซ่าทีนึงเหมือนแบบวอลมันตอนนี้กลับมาแล้วล่ะเมื่อกี้โทรศัพท์ไม่ดีหรอหรือยังไง
1: ไม่ก็คืออยู่วันนี้ออกมาข้างนอกสถานที่ไง
0: อ๋อสัญญาณเลยไม่ค่อยดีแล้วไปอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยอยู่ไหน
1: นัดโอนพรุ่งนี้ไงพี
0: ่อ๋อกลับไปบ้านที่ไหนนะประจวบอ๋อ
1: นัดโอนกับเดินทางมาวันนี้คือที่ไหนนอนที่แบ
0: งค์พี่ยืนลุกยืนสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซ่าน
1: แต่เสียงมันผิดมันเป็นกล้องป้อง
0: ใช่เพราะว่าเสียงไม่ได้ยินเลย
1: พี่ทะเลมันไม่น่าเกี่ยวนะขึ้นจะอยู่ใกล้ทะเลขึ้นน่าจะชัดนะขึ้นมันแรงเน
0: า
1: ะ
0: สาวไม่ได้อยู่ทะเลพี
1: ่โกมเดี๋ยวจะรอนี่เดี๋ยวว่าจะไปตกหมึกซะหน่อย
0: ต้องมีไฟล่อนะพี่ตกหมึกนะ
1: เห็นแล้วตกหมึกเต็มเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ได้หมึกสีเขียวนะฮะ
1: ใช่อ๋อ
0: แล้วไปกี่วันกลับบ้านกี่วันนะ
1: มาสองสามวัน
0: โอเค
1: น่าจะจริงๆก็พวกนี้ก็พวกนี้โอนที่เสร็จก็ว่าจะกลับแล้วไงแต่ว่าอยากอยู่กับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยอีกสักวันนึงอ่ะไปหาแม่อะไรเงี้ย
0: ไปเจอกับญาติก่อนนานๆกลับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่อันนั้น
1: ขอเพลงหน่อยก่อนวันนี้ขอเพลงหน่อยก่อนไม่เมามอยเยอะไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเลย
0: ไม่ได้รู้อย่างเลยเอาเนี้ยเพลงอะไรฮะ
1: นั่นแหละมุมเดิมเนี่ยวันนี
0: ้เสียงระบบนะ
1: 19.1 ผู้ชายเนาะ
0: ผู้ชายได้เดี๋ยวเปิดให
1: ้เด็กน้องหญิงเด็กเดินมายังครับ
0: เดี๋ยวก็มาพี่เขาอยู่เนี่ยอยู่ฟังอยู่ประจวบน้ำท่วมบอกเงี้ย
1: ไม่ท่วมเรื่องไม่จริงเรื่องเท็จข้อมูลนะมันเท็จมานะเพชรบุรีนี่ร้อนแดดจ้าเลยประจวบไม่มีเลยมีฝนตกอยู่ทั้งเดียวนิดเดียวแค่นั้นเอง
0: อ๋อเหรอดื้อวันประจวบน้ำท่วมแสดงว่ารู้ไม่จริงเนาะต้องไปหาเนาะรู้ไม่จริง
1: ก็เนี่ยเนี่ยมาเช้านะโอ้โหแดดร้อนจ้าเลยเพชรบุรีประจวบมีโดนฝนวนฝนอยู่นิดเดียวเองแค่นั้นเอง
0: ไม่น่าจะมี
1: ไม่มีไม่มีน้ำท่วม
0: แล้วร้อนด้วยเนาะร้อนไหม
1: ร้อนจ้าเลยโหขนาดขับรถเก่งมานั้นในรถยังร้อนแล้วเปิดแอร์นี่ต้องแบบเปิดสุดอ่ะ
0: โอ้โหขนาดเลย
1: โอเค
0: เดี๋ยวเปิดให้พี
1: ่แล้วก็บอกฝากบอกน้องหญิงเด็กเด้อครับอย่าดื่มเยอะรักอย่าดื่มเยอะนะเก็บเนื้อรักษาตัวไว้หาพี่เสกไว้เจอกับพี่เสกได้นะ
0: ได้เลยจ้า
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณครับบุ้มเดิมเสียงชายเนาะโอเคครับ
1: ความน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ครับสวัสดีครับนะนี่พิเศษนะฮะก็วันนี้กลับบ้านที่ประจวบนะฮะไปเรื่องที่ดินต่างๆที่เล่าให้ฟังไงว่าพี่เขาขายบ้านพ่อเนาะพ่อที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ไงล่ะแล้วก็ต้องมีการโอนที่โอนทางไงแล้วก็ต้องไปติดต่อธุระอะไรกับคนที่เขาซื้อใหม่นะฮะนะครับพี่เอมรัญญาวาสีขอเพลงมาแล้วจ้ะขอดูบรรยากาศทะเลนะลืมพิเศษพิเศษส่งภาพมาด้วยหน่อยสินะลืมไปพิเศษฟังอยู่ไหมครับพี่เอมรัญญาวาสีว่าอยากดูภาพพี่ส่งมาทางเอ็มเอเบก็ได้ส่งให้ได้จากทาง MMS ถ้ามีโอกาสส่งนะที่ทางทะเลต่างๆมีไหมครับหรือว่าไม่ได้ใกล้ทะเลส่งบรรยากาศสวยๆมาดูหน่อยมีไหมครับที่ตรงนั้นส่ง MMS มาก็ได้ที่เบอร์0840456862นะครับเนาะขนมหม้อแกงอะไรอย่าพี่โอ้ขนมหม้อแกงคืออะไรฮะแม่กิมไลท์แม่กิมล้วงแม่กิมกี สรรหานะสวัสดีครับดีเจวิน
2: สวัสดีครับ
0: ว่าไงครับคุณดีเจวิน
2: โอ้เป็นดีเจวินแล้วเหรอ
0: ใช่
2: ผมดีเจวินสิงร่างผมแล้วเหรอ
0: ใช่สิงร่างแล้วว่าไงวันนี้เหรอ
2: นี่ผมคือว่าเดี๋ยวถ้าอาทิตย์หน้าเงินพอร้อยผมบอกครับโอนให้ดีเจวิน
0: เอาที่สะดวกว่าเอาที่สะดวกว่าแล้วกันเอาถ้ามีก็โอนไม่เป็นไร
2: อาทิตย์หน้ามันเงินพอร้อยมันอ่อนนะ
0: หรอ
2: ม
0: ัน
2: น่าจะออกมันน่าจะออกเป็นเงินพักร้อนมันน่าจะออก
0: อะไรนะอะไรจะออกนะ
2: เงินพักร้อน
0: อ๋อเงินพักร้อนโอเค
2: ถ้าออกมามันก็ยังพอหมุนได้เลยได้เลย
0: อ๋อพอหมุนได้นะฮะว่าไงวันนี้เพลงอะไรฮะ
2: ครับดิจิวินชื่อบัญชีอะไรนะผมธันวาใช่ไหม
0: ใช่ทำไมจะกดแล้วก็จะกดโอนแล้วก็กดยกเลิกจะกดโอนแล้วกดยกเลิกนี่แหละฮะกี่รอบแล้ว
2: เปล่า
0: ก็รู้ชื่อแล้วไงก็รู้ชื่อแล้วไงกดจะกดโอนแล้วกดยกเลิกก่อนละกันอย่างเงี้ยนะ
2: ไม่คิดว่าผมปีนี้ผมลืมไม่ได้ไงผมว่าถ้าพูดมาแล้วอ่อเลยพอผมไม่ออกไงก็เลยพอคุยดีจีนแล้วอ่อเลย
0: อ่อเลยอ่อเลยใช่ป่ะ
2: ถ้าพูดมาอ่อเลยคือจำแม่นน่ะจำได้เลยว่ามัน
0: มัน
2: ลืมไปหน่อยนึง
0: มีคนบอกว่าบ้านโป่งน้ำท่วมมาจริงป่ะ
2: มีครับมีครับมีอยู่หน่อยนึงครับ
0: อ๋อเหรอมีหน่อยนึงเนาะ
2: ตรงเบิกไทยครับตรงเบิกไท
0: ย
2: มันทุบขึ้นมาแล้วแต่ว่าไอ้ตรงสตไอ้ตลาดสตันไนท์เขาเรียกกันตลาดสตันไนท์มีสุขเสาร์ที่มันปิดไปเลยอ่ะมันทุบมันเป็นสารพยาคมไม่ได้เป็นที่แบบว่ามีงานแต่งงานอะไรจะมาตัดจัดกับตรงนั้นไงแล้วตอนนี้พอเวลามีงานทุบมามันก็จัดอะไรไปได้เลย
0: โอเค
2: แต่ก็ดีว่าคือน้ำทางเมืองกลางเอาปล่อยมาครับทางบ้านผมมันฝนตกจริงมันไม่เท่าไหร่หรอกพี่หน่อยนึงครับ
0: อ๋อเหรอมีหน่อยนึงเนาะ
2: ตรงเบิกไทยครับตรงเบิกไ
0: ท
2: ยมันทุบขึ้นมาแล้วแต่ว่าไอ้ตรงไอ้ตลาดสตันไนท์เขาเรียกกันตลาดสตันไนท์มีสุขเสาร์ที่มันปิดไปเลยอ่ะมันทุบมันเป็นสารพยาคมไม่ได้เป็นที่แบบว่ามีงานแต่งงานอะไรจะมาตัดจัดกับตรงนั้นไงแล้วตอนนี้พอเวลามีงานทั่วมามันก็

0: มันทางเครื่องมึงการเขาปล่อยมาถ้าเขาไม่ปล่อยมาเครื่องมันเคยมีข่าวว่าเครื่องจะแตกหลายทีแล้วผมก็เสียวตั้งแต่เด็กก็ได้ยินมานานแล้วเขาบอกขบวนเครื่องมึงการจะแตกมาบ้านโป่งน้ำท่วมหน้าอะไรเงี้ยมีข่าวมาเกือบตลอดอ่ะ
1: ไม่แตกสักทีเนาะนั่นสิ
0: เขาบอกเดี๋ยวซ่อมได้แล้วขอเพลงหรือเธอเสียดายครับ
1: หรือเธอเสียดาย
0: ล
1: า
0: ต้าครับ
1: ดาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะ
0: ครับผม
1: โอเคสวัสดีครับมีเสียงจีเหรอครับมีเสียงจีเหรอฮะมีเสียงจีจีเหรอครับมันเป็นไงพี่โอมันจีไงมันเสียงมันซ่าๆเหรอครับนะยายก้อยทำไมต้องขอเพลงเลยไม่ต้องขอเพลงขอกลางวันแล้วไม่ต้องขออะไรยายก้อยทำมาเป็นทักกลางคืนด้วยพี่โอโผล่มาทักกลางคืนด้วยว่ะคุณฟังดูไหมพี่แชมป์ไหมนะนะครับน่าจะประมาณดีเจว่าเขาพูดน่าจะมัน10รอบเลยนะดีเจครับเดี๋ยวจะโดเดตให้นะฮะตั้งแต่คนละครึ่งเฟสแรกอะตอนนี้มันเป็นเฟส4เนาะมันเป็นเฟส5แล้วมั้งเนาะจะเป็นเฟส6อ่ะนะจะครึ่งปีแล้วยังไม่โอนเลยนะ ไม่ต้องโอนก็ได้พี่แชมป์ดีเจเก่งใจนะฮะไม่ต้องโอนก็ได้โอนบาทเดียวก็ได้นะฮะ5บาทก็ได้ให้มันเสร็จไปก็พอนะครับดีเจครับเดี๋ยวถ้าเงินผมเข้าถ้าแบบคนละครึ่งเข้าผมจะโอนให้เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4อรุทินบอกว่าหมดแล้วนะครับไม่มีคนละครึ่งแล้วนะครับต่อให้เดือน2เดือนสุดท้ายนะฮะดีเจวินครับเดี๋ยวถ้าคนละครึ่งเข้าจะโอนให้นะฮะไม่ต้องละเก่งใจนะฮะเก่งใจนะฮะโทรมาสิยก้อยนะไม่โทรมาสิโทรมาเดี๋ยวนี้นะยก้อยโดนเน็ตไปแล้ว16บาทแล้วดีใจ16บาทเข้าเซเว่นซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างนะฮะถามคนนี้ดีกว่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เจวินค่ะ
1: ว่าไงจ๊ะ
2: วันนี้ขอเองคำขอสุดท้ายแล้วเราจะพบกันใหม
1: ่แล้วเราจะพบกันใหม
2: ่ของได้ดอกพิงค่ะ
1: ได้เดี๋ยวเปิดให้นะอากาศร้อนไหมเชียงราย
2: ไม่ร้อนฮะ
1: หรออากาศเย็นตอนเช้า
2: ตอนกลางวันนี่ที่มาใส่นี่ร้อนค่ะ
1: แต่วันร้อนแต่ตอนเช้าเย็นใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับร้อนมากเลยนะฮะนะครับอ๋อพี่โอส่งนี่เดี๋ยวจะเจ๊กดฟังนะฮะมีสายไหมครับถ้ามีสายทักทายมานะจ๊ะนี่คือดีเลยนะครับ0840456862นั่นก็3คนนะฮะสายเหมือนกับโรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลสวนปรุงนะฮะมาแล้วครบ3โรงพยาบาลศรีมหาโพนะฮะมาฟังเพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับไหนๆมาไหนๆเนตตี้มาต้องเปิดเพลงเจ้าตากให้ดีกว่าจอตอเจ้าตากนะฮะจอตอเจ้าตากมาขอหนึ่งเพลงแล้วกันในช่วงนี้นะครับดีเจวินยังไม่เข้าช่วงหลอนไงฮะยังไม่ต้องเล่าเรื่องยังไม่ต้องแบบทำเสียงหลอนใช่ไหมมาคุงนะฮะ วันนวมินมหาราชครับนี่13ตุลาคมนะฮะวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าหัวรอก9นะครับนะฮะมีสายเข้ามารับสายดีกว่านะฮะสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคร
1: ับ ฮัลโหลสวัสดีฮะนี่ใครครับเนี่ยฮะ
3: ขอขังหัวใจ
1: เดี๋ยวก่อนถัดรายงานตัวก่อนสิบอกใครบอกพวกก่อนสวัสดีครับ
3: นี่ตัวเลขสิบหกบาทอ่ะ
1: ก้อยฮะก้อยฮะขอเสียงปรบมือกับก้อยด้วยละกันก้อยก็อยู่ตรงไหนของลาดพร้าวหรออะไรนะ
3: อยู่122
1: หรอแล้วขายหมูปิ้งทุกวันไหมฝั่งไหน
3: ใช่
1: ฝั่งอะไร
3: ฝั่งทางออกโรงพยาบาลลาดพร้าว
1: อ๋อฟังออกโรงพยาบาลลาดพร้าวใช่ไหม
3: ใช
1: ่อ๋อแล้วขายกี่ชั่วโมงหมดนะตอนเช้าอ่ะขายกี่โมง
3: 8โมงก็หมดแล้วออกไป6โมง
1: ขาย6โมงนี่ขายทันใช่ไหมมันแป๊บเดียว
3: จ
1: ริงน่าจะออกน่าจะออกแต่ตีห้านะ
3: ตื่นอ่ะก็ตื่นตีห้า
1: อ๋อแล้วก็ออกไปวางของประมาณ6โมงใช่ไหม
3: ใช
1: ่แล้ววัน
3: หนึ่งโมงนี่คือยืนย่างแล้วแหละ
1: อ๋อแล้ววันหนึ่งทำประมาณกี่ไม้ครับฮะ
3: 500คร
1: ับโอ้โห500แล้วก็หมดภายใน 2-3 ชั่วโมงใช่ไหม
3: ใช่หมดทุกวัน
1: เห็นบอกว่าช่วงน้ำท่วมนี่ขายดีมากใช่ไหม
3: ใช่ยืนลุยน้ำได้2วัน
1: โอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากเนาะแล้วข้าวเหนียว
3: ไปเปย์ผู้สาว
1: เอาไปเปย์ผู้สาวแล้วก็ไอ้ข้าวอะไรข้าวเหนียวขายห่อเท่าไหร่
3: 5บาทครับ
1: จริงดีนะเห็นบอกว่าพี่โอ้ไว้อิสลามยืนรอเต็มหน้าร้านเลย
3: ไม่ใช่หรออ๋อ
1: ไม่ใช่เหรอครับอ๋อน่าจะเป็นไก่ปิ้งดูผิดเนาะไก่ปิ้งมากกว่าใช่ไหม
3: พูดไปเรื่อย
1: พูดไปเรื่อยเนาะอะไรไม่รู้น่าลำใหญ่มากเลยได้ยินข่าวโดเด็ดไหมได้เจวิน16บาทเหรอครับขาดแคลนโทรศัพท์เหรอฮะ ฮะแหมที่เอาไปแปะ

0: ปอะไรนะชื่ออะไรนะ
1: ลืม
0: ช
1: ื่อเปค่ะบิน
0: บินฮะบินบินนะฮะบินกับใครนะ
1: บินกับฟิ
0: ล์มเขาเป็นอะไรเขาเรียกหรอเป็นอะไรเป็นจิ้นกันหรอ
1: ใช่คือไม้ขมขังอ่ะกำลังดังนะ
0: จริงดิ
1: แม่ครูบุหลัน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อเห็นอยู่แวบๆอยู่
1: ใช่แม่ครูแม่ครูบิน
0: อ๋อแม่ครูบินใช่ไหมอ่าฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังขอเพลงอะไรนะเมื่อกี
1: ้ผมมีเวลา
0: ขังหัวใจเดี๋ยวเปิดให้โอเค
1: ขอบค
0: ุณมากก้อยฮะขอบคุณครับครับก้อยลาดพร้าวนะครับก้อยฮาสาวหล่อบอกว่าดีเจคะดีเจครับดีเจฮะขอเพลงขังหัวใจด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะมีสายไหมจ๊ะถ้ามีก็ทักทายมาได้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะฮะเอาจริงๆก้อยมันโรเล็ต16บาทจริงมาคุ้มรอบแล้วนะ22บาท99สตางค์นะฮะคือไม่รู้มันเป็นเลขมงคลหรือเปล่าหรืออะไรนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเลขมงคลหรือยังไงมาฟังเจ้าตากก่อนมาจอตอเจ้าตากนะฮะพี่เอ็มรันยวาสีขอเพลงเจ้าตากหนึ่งเพลงครับแล้วก็เมื่อไหร่จะบอกของ ETC ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพายคิมสันด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวขอเล่นเพลงเจ้าตากก่อนมาจะได้อลังการยิ่งใหญ่ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับ4:32 นทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับ

แล้วนะครับนี่คือเจ้าตากครับเจ้าตากแหมอลังการยิ่งใหญ่มากเพลงนี้นะครับเนาะอ่ะส่งมาใครจะหน้าใหม่ก็ทักทายกันได้ก็ละกันเนาะแหมหลังๆมานี้ไม่มีนักร้องละจะเป็นเรื่องผีเรื่องหลอนซะส่วนใหญ่แหมเจ้าตากของพี่เอ็มอรัญวาสีขอบคุณพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยนะครับฝากโดเรทให้ดีเจครับมาขอบคุณมากๆเลยนะฮะนี่ฮะใครจะฝากในกระดูกได้เลยเป็นค่าฟงค่าไฟคุณฟังนะครับค่าฟงค่าไฟนะครับเอ๊ะเหมือนเสียงอ๋อไงอ๋อเสียงมันจีเพราะว่านี้สายมันหลวมพี่เดี๋ยวจะเห็นละลืมดูพอดีเห็นไฟหน้าจอมันกระพริบกระพริบนะฮะโอเคมายังหายจีใช่ไหมฮะถ้าคุณฟังใส่หูฟังจะได้ยินชัดนะครับก็นี่ไงเดี๋ยวจะเอาไอ้มิกเซอร์ตัวใหญ่ไปซ่อมอยู่อันนี้คือนี่คือเมกตัวเล็กนะไอ้ยามาฮ่าเนี่ยซ่อมอยู่ยังไม่ได้เอามาอันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งบริงเจอร์นะครับที่ใช้อยู่ตัวนี้เป็นสำรองตัวเล็กตัวเล็กตัวสำรองนะฮะก็อาจจะมีจีบ้างบางเวลาเพราะว่าสายมันรวมนะฮะนะครับเอาละครับช่วงนี้มาทักทายกันเดี๋ยวจะไล่เรียงเพลงให้ฟังนะครับวันนี้มีเรื่องหลอนไม่มีสินะครับมีเดี๋ยวหายฟังจริงๆเมื่อคืนพี่เอ็มส่งมา2เรื่องใช่ไหมเรื่องพลายอีกเรื่องใช่ไหมฮะหรือจะส่งเพิ่มก็ได้นะฮะเอามาผสมมาสานก็ได้นะจะต้องการให้เล่าเรื่องอะไรหรือว่าคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยนะฮะมีเรื่องหลอนเรื่องไหนอยากจะนำเสนอให้เจหรือว่าส่งลิงก์มาก็ได้ถ้าไปฟังเรื่องไหนที่น่าสนใจใน YouTube หรือในออนไลน์ต่างๆเนี่ยลองส่งลิงก์มาให้ดีเจเดี๋ยวจะไปจะไปกดฟังแล้วก็จะเอามาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะดีเจหาเองก็มันก็อยากว่ามีหลายที่เนาะหลายอย่างหลายสิ่ง everything จริงกับเบลถ้าคุณผู้ฟังช่วยคัดให้ด้วยที่เรื่องที่น่าสนใจก็จะเป็นการดีเรื่องหลอนๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะเล่าอีกเรื่องนึงพี่เอ็มที่พี่เอ็มส่งมาแล้วอีกเรื่องนึงนะฮะยังเดี๋ยวขอไปไล่ย้อนฟังอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์เดี๋ยวจะเอามาไล่ฟังหลังๆมันนี่จะเป็นเรื่องพระเรื่องเจ้าบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าพี่เอ็มรันวาสีบอกว่าจะฟังเรื่องพระนะครับมีอีกเรื่องนึงจ้าที่ส่งไปโอเคเดี๋ยวรอติดตามกันละกันครับเดี๋ยวช่วงแรกเราจะเปิดเพลงกันก่อนเปิดเพลงแล้วก็เล่าข่าวกันไปนะครับฟังอังคารคุมโปงมาวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างพี่โอวันนี้อังคารคุมโปงของ EFM นะฮะดีเจแนนนะฮะนะฮะหลอนจริงเหรอจริงดิหลอนจริงเหรอเป็นเรื่องอะไรสรุปให้ฟังหน่อย นะครับเรื่องบุกโกดีเจเล่าเลยใช่ไหมเรื่องบุกโกดีเจเล่าเลยใช่ไหมเนาะที่ดีเจบุกโกเจอผีฮะเล่าเลยเนาะที่ว่าเขาเจอผีในห้องส่ง EFM อะฮะเล่าแล้วนะฮะมันก็มีอีก 2-3 เรื่องบ้างที่เขาเจอมาดีเจบุกโกะนะนะฮะอ๋อปลอมหลายเรื่องใช่ไหมฮะโอ้ที่ไปเล่าใน EFM ก็ปลอมหลายเรื่องนะครับก็ทำใจแล้วกันนะเดี๋ยวฟังเพลงของก้อยก่อนก็แล้วกันนะครับเพลงที่มีชื่อว่าขังหัวใจมาก้อยฮาลานอยากฟังนะฮะก้อยสาวเท่สาวหล่อว่าขอเพลงขังหัวใจหน่อยอันนั้นเปิดเลยแล้วกันมา

0: นี่คือเพลงของส้มมารีนะครับชื่อเพลงว่าขังหัวใจที่ก้อยเขาส่งมานะฮะเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องอะไรนะข่มขลังใช่ไหมก้อยเขาชอบเรื่องนี้ก้อยเนี่ยเขาเป็นอันนี้เขาเป็นสาวเท่สาวหล่อเนาะเขาจะชอบติดตามเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคู่จิ้นหญิงๆนะฮะคู่จิ้นหญิงหญิงหลายๆคู่นะครับที่เป็นคู่จิ้นกันนะเรียกว่าเขาเรียกว่า GL ใช่ไหม GL อะไรเงี้ยนะฮะก็จะไปติดตามแล้วก็เวลามีคอนเสิร์ตหรือว่ามีมิทติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะไปดูคอนเสิร์ตไปดูด้วยไปร่วมกิจกรรมอะไรบ่อยๆนะสำหรับก้อยฮาลานที่โทรศัพท์มานะไม่เยอะนะนะครับว่ากันไปนะจ๊ะในคืนนี้เลยนะครับขอบคุณก้อยด้วยโอ้ยโดเนทมาแล้วพี่โอ้ฝนต้องตกน้ำต้องท่วมลาดพร้าวอีกรอบแน่ๆเลยสงสัยนะฮะก้อยโดเนทช่วยค่าไฟมาด้วยนะฮะแล้วรอบนี้เป็นเลข3หลักนะฮะอุ๊ยไม่ใช่เลข2หลักแล้วนะจ๊ะอุ๊ยน้ำต้องท่วมลาดพร้าว122นะฮะ ขอให้หมูปิ้งหมดภายในเวลา50นาทีเออนะครับ เอาละนะฮะแต่คาราเบลว่าผมชอบซีรีส์วายนะฮะเอาว่ากันไปเดี๋ยวจะไล่เปิดเพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันนะเดี๋ยวมีเอาอะไรก่อนดีเอาเสียงระบบไหมของพี่โอเอาไปของพี่อะไรนะของพี่เสกนะฮะจะมีใครเพิ่มเติมไหมฮะหน้าไมค์มีไหมฮะหรือไม่มีแล้วเนาะเสียงระบบมุมเดิมนะครับแค่อยากถามไอ้น้ำหรือแค่หรือเธอเสียดายของนาวินต้านะครับอะไรอีกนะคำขอสุดท้ายของดานะครับเจอถึงตัวเจอกับตัวถึงรู้นะฮะแล้วเราจะได้พบกันด้วยที่ฝากมานะครับเนาะพี่โอว่าเดี๋ยวพี่โอจะตื่นเช้านะฮะ6 โมงไปซื้อหมูปิ้งเลยเพราะปกติวิ่งงาน10 โมงเดี๋ยวพี่โอพรุ่งนี้พี่โอจะตื่นเช้าเลยจะรีบไปซื้อหมูปิ้งก้อยฮาลาลเลยเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้นะฮะนะครับก้อยบอกว่าสาธุพันเตนะฮะขอรับอีกหนึ่งสายมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันในช่วงนี้นะครับขอรับอีกหนึ่งสายนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ว่าไงมาร์คุงฮะ
1: ขอเพิ่มอีกเพลงได้ไหม
0: เพลงอะไรบอกมา
1: เป็นเพลงลูกทุ่งแต่เกี่ยวกับได้โดเหมือนกัน
0: ชื่อเพลงว่า
1: เล่าสู่ลานตั้งของครูสลาพนวุฒิ
0: อ๋อเพลงนี้ก็ดีความหมายดีเออนะฮะ
1: อันเนี้ยแล้วก็ให้ตาฟ้าหนึ่งเพลงปิดท้ายรายการที่มันพิมพ์ไว้ในแชทอะ
0: เพลงอะไรอะเพลงเมื่อคืนไหม
1: ไม่ใช่อะไรอะอยากฟังถูกทิ้งที่พัทยาเพลงบ้าปีโบ
0: เออเคยฟังอยู่เพลงเนี้ยแล้วเพลงที่มันขอเมื่อคืนน่ะไม่ใช่มีนะไม่รู้ของใครร้องแล้วนะที
1: ่เป็น
0: เออ AI ร้องด้วยเออนะ
1: หาไม่เจอ
0: หาก็ไม่เจอชอบ
1: มีหลายเวอร์ชันด้วยหญิงชายหญิง
0: ใช่ไม่หร
1: อโอเคคร
0: ับ ขอบคุณมากเดี๋ยวเปิดเลยครับครับโอเคนะฮะมาคุงอยู่ที่บ้านอยู่นะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับมีของอาริสด้วยที่อยากฟังนะครับที่อยากฟังมาแล้วเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมาไม่อะไรนะเพลงมุมเดิมนะครับเสียงระบบที่ฝากไว้นะครับนะอันนี้มีเสียงช็อตนะมิกตัวนี้นะให้ไหมมีเสียงปะแนวละหมุนเนี่ยอย่าลืมฝากโดเนทมาด้วยนะครับ

นี่คือเพลงเพราะนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันสำหรับเพลงนี้นะครับพี่เสกว่าฝ่ายน้องเด็กดื้อด้วยกันละกันสำหรับเพลงนี้มุมเดิมเสียงระบบเนาะสำหรับเพลงนี้ความหมายดีๆนะครับจัดให้เลยนะจ๊ะลงมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะกับดีเจวินนะเดี๋ยวดีเจไล่ตั้งเพลงให้ฟังกันก่อนเนาะนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะพี่โอวะดีเจครับเดี๋ยวคืนนี้ตีสองใช่ไหมฮะจะมีเอ๊ะคืนไหนคืนนี้เหรอครับไม่สิคืนที่ผ่านมาสิตีสองนะฮะแอตเลติโกมาดริดนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตีสองนะครับเนาะไม่ต้องตามหาขอเวลามีนานโอเคนะครับอ่ะพี่นี่ส่งมาหลังไมค์กันเดี๋ยวให้ฟังเพลงนะครับมีอะไรนะแล้วเราจะได้พบกันของดานะครับคำขอสุดท้ายของดาเหมือนกันนะหรือเธอเสียดายของได้ของนาวินต้านะครับมีเจอกับตัวถึงรู้นะฮะของซาร่าไอ้น้ำแค่อยากถามครับเมื่อไหร่จะบอกของ ETC นะครับมอร์แกนด้วยนะฮะมอร์แกนเพลงที่มีชื่อว่าไม่หล่อแต่ถึงใจนะครับแล้วก็มีเล่าสู่หลานฟังรวมถึงถูกทิ้งที่พัทยาแค่นี้เนาะที่ขอมาเนาะที่ขอมานะฮะน้องเด็กดื้อรักษาตัวด้วยนะฮะพี่เสกร้อนอยากจะเจอตัวอยู่เมื่อกี้เห็นออนสีโผล่มาแป๊บหนึ่งใช่ไหมในแชทอ่ะเหมือนโผล่มาแป๊บหนึ่งนะแล้วก็หายไปแล้วก็หายไปนะครับนะกอดหมอนนอนร้องไห้ให้หลับไปมีคนแซวว่าดีเจครับเมื่อวานวันก่อนที่เรื่องฟุตบอลลิเวอร์พูลแพ้ไปนะฮะแหมมีแฟนแมนยูออกมาขิงออกมาคอมเมนต์เยอะเลยแต่วันนี้แมนยูแข่งขันไม่เห็นมีแมนยูพูดถึงเลยเงียบกริบเลยไม่เห็นสนใจคือสนใจลิเวอร์พูลมากกว่าทีมตัวเองหรอแหมสนใจทีมอื่นมากกว่าทีมตัวเองว่างั้นแหมแซวๆแล้วมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะคิตตี้แสนซนทักทายนะครับพระราชาผู้ทรงธรรม

พลงจากดานะครับนี่คือเพลงที่ขอไปด้วยนะครับคำขอสุดท้ายนะครับส่งมานะครับเนาะเอาละครับส่งเพลงเข้ามาช่วงเวลานี้นะฮะกับช่วงเวลาของค่ำคืนเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนมาคงเดี๋ยวเพลงพระราชาเดี๋ยวค่อยว่าเปิดทีหลังเอาเพลงนี้ก่อนเอาเพลงสตริงธรรมดาก่อน

นี่คือเพลงที่ขอไว้นะครับเพลงจากดานะครับดาเอนโดฟินนะฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้นะฮะเราเคลียร์เพลงกันก่อนก็แล้วกันช่วงนี้เดี๋ยวมีนาวินต้ามีซาร่ามี ETC มีไอน้ำมีมอร์แกนมีเพลงในหลวงด้วยมานะครับ

ี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพลงจากพี่นาวินต้านะครับนาวินต้าส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับอ่ะเราจะเคลียร์เพลงกันไปก่อนเรื่อยๆช่วงนี้นะครับใครฟังอยู่ทางออนไลน์ทางแอปนะฮะลงมาทักทายกันได้กันละกันนะครับนะเรื่องบอลนี่พี่โอเขายังไม่จบนะเขาบอกว่าดีเจเขาฝากประกาศหน่อยอะไรอย่างทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่นะในลีกอังกฤษมีลิเวอร์พูลทีมเดียวที่ป้องกันแชมป์ได้แล้วก็เป็น1ใน5ทีมเวลาลงเล่นถ้วยนี้มีโลโก้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกติดอยู่ที่อาร์มแขนเสื้อทีมที่จะได้สิทธิ์นี้จะต้องได้แชมป์5สมัยขึ้นไปหรือได้แชมป์3ปีติดกันปลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าพ่อทุกสถาบันยกเว้น FA ครับนี่นะฮะลิเวอร์พูลเก่งที่สุดในโลกนะฮะเก่งกว่าแมนยูก็พอแล้วแม่นะฮะนี่ก็ส่งความมาขิงกันนะฮะว่าเรียกเขาว่าเป็ดแดงนะสู้เขาไม่ได้ถ้ายอมรับความจริงก็จะไม่มีหมาแดงอุ้ยก็จะไม่มีหมาแดงนี่แหละฮะนะอันนี้ก็เป็นการขิงกันเบาๆเนาะนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงกันต่อมาอันนี้ชอกจังออนจังนะฮะแอบฟังอยู่ชอกจังออนจังแอบฟังอยู่นะฮะถ้าไทยกระตากด้วยกันเอากระตากวันนี้ไม่เอาบัญชีแกงแดงลงหรอเมื่อวานติดบัญชีแกงแดงไปนะฮะอะไรนะติดเขาเรียกว่านะเป็นประแจเนาะเอ๊ะแต่มันไม่ใช่ประแจแล้วนี่ใช่ไหมมันเป็นรูปอย่างอื่นแล้วนะสีฟ้าๆนะนะครับมาฟังเพลงต่อมาฟังเพลงต่อมาจะได้ไม่เสียเวลากันนะฮะเจอกับตัวถึงรู้สักซาร่าครับเดี๋ยวมี ETC มีไอน้ำมามีมอร์แกนมีเพลงในหลวงมีไหมไทยมาที่ขอมา

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเจอกับตัวถึงรู้นะครับนะอ่ะส่งมากับเปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับมาเลยครับ ETC แล้วก็สุภาคิมสันนะครับมาเคลียร์เพลงกันช่วงนี้ครับ 5:08 น.ครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อไรจะบอกนะจ๊ะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยก็แล้วกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับมีคนส่งข้อความมาเมื่อกี้กับพี่โอไปเปิดประเด็นนะวันนี้น้องของร่อนฟังอยู่เปล่าน้องร่อนครับสนใจจะส่งข้อความมาไหมเมื่อกี้พี่โอเขาบอกว่าดีเจครับมีคนส่งข้อความมาบอกว่าอะไรนะทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยในลีกอังกฤษนี่มีลิเวอร์พูลทีมเดียวนะที่ป้องกันแชมป์ได้แล้วก็เป็น1ใน5ทีมนะฮะเวลาลงเล่นถ้วยนี้มีโลโก้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกติดอยู่ที่อาร์มบนแขนเสื้อนะครับโลโก้บนแขนเสื้อทีมที่ได้สิทธิ์นี้ต้องได้แชมป์5สมัยขึ้นไปนะหรือได้แชมป์หรือว่าได้แชมป์นะ3ปีติดกันปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าพ่อทุกสถาบันยกเว้น FA ครับลิเวอร์พูลเก่งสุดในโลกเก่งกว่าแมนยูนี่ข้อความก็กลับมาเลยพี่โออย่างไวเดียวมีคนส่งความตอบกลับเลยนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะพี่ใหม่นั่นเองครับแอบซุ่มฟังอยู่พี่ใหม่ว่าดิเจแหมจะมาพงมาพ่อทุกสถาบันอะไรก่อนที่เขายิ่งถ้ายิ่งใหญ่จะโดนคาร์ล็อกไป 3-0 ทำไมอย่างนี้เหรอจะเรียกว่ายิ่งใหญ่แชมป์ลีกที่ว่าได้มา18สมัยช่วยหารูปถ้วยมาให้ดูหน่อยสิครับเกิดไม่ทันพอดีไม่รู้ว่าถ้วยหน้าตามันเป็นยังไงฮะปอลอยิ่งใหญ่ตรงไหนอ๋อตรงที่โดนคาร์ล็อกไป 3-0 นี่เองทีแรกว่าจะยิ่งใหญ่แล้วนะแต่โดน 3-0 ไปนะฮะมือน้องเป็ดร่วงหายเงียบเลยนะครับพี่ใหม่ถามหาอย่าได้ยินเสียงน้องหกน้องเป็ดร่วงจังเลยปอลอไปแอบอยู่กลุ่มไหนนอกหรือว่าเข้าป่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมน้องเป็ดน้องเป็ดว่ะน้องของร่อนพี่ใหม่เขาถามหาเราอ่ะ SMS สักหน่อยไหมฮะขอ SMS ตอบกลับสักหน่อยไหมหรือหน้าไมค์สักหน่อยไหมสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมแหมยังไม่จบเรื่องนี้นะฮะยังไม่จบเรื่องนี้นะฮะมาฟังเพลงกันต่อช่วงนี้แล้วกันนะฮะเสียหายบิ๊กซากระจาด้วยกันแล้วกันนะครับ

แต่นี่ครับจากไอ้น้ำนะครับนี่คือแค่อยากถามอยากถามสักนิดเดียวนะฮะมาเล่นเพลงไวกันสักเพลงดีกว่าช่วงนี้นะฮะจะเพลงว่าไม่หล่อแต่ถึงใจว่ะมาหมอแกนเดี๋ยวเรามาเคลียร์เพลงกันก่อนนะตอนนี้5 ทุ่ม 17 นาทีคุณฟังครับ

ครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่หล่อแต่ถึงใจนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้5ทุ่มครึ่ง5ทุ่ม21นาทีนะครับผมฮะ

านะครับช่วงนี้วันนี้มีข่าวดราม่าเกี่ยวกับดาราสาวนะครับลูกชายเนาะของดาราสาวชมพู่อารยาฮาเกียรตินะครับที่ไปแข่งขันอะไรนะรถเหมือนกับรถแข่งใช่ไหมฮะที่สนามที่ชลบุรีใช่ไหมครับแล้วก็ปรากฏว่าแข่งได้อันดับหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้เพราะเขามีการประท้วงกันลูกของชมพู่อารยาฮาเกียรตินะฮะก็ปรากฏว่าเป็นลูกของเบนพิกไทยลงแข่งเหมือนกันนะฮะซึ่งสามีของเบนพิทัยบอกว่าลูกของชมพู่อรยานั้นนะครับใช้รถไม่ถูกต้องใช้รถในรุ่นที่เหมือนกับไม่ถูกตรวจสอบนะครับก็มีการโต้กันไปโต้กันมานะโต้กันไปโต้กันมาฝ่ายสองฝ่ายตอนนี้ก็เลยไม่สามารถประกาศผลผู้ชนะได้นะครับนะซึ่งผู้สนับสนุนของทั้งสองกลุ่มก็ออกมาตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องอยู่วันนี้ฮะก็มีในส่วนของผู้ที่สนับสนุนในส่วนของลูกของเบนพิทัยก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการนำรถอุปกรณ์ภายในคาบูเขาเรียกว่าเสื้อสูบเนาะนะฮะปี2014มาใส่รถคันดังกล่าวของลูกชมพู่อารยาขณะที่ในโครงการนี้เป็นปี2026นะฮะคันอื่นเขาใช้ลูกเสื้อสูบอุปกรณ์ภายในปี2026หมดเลยและในฐานะช่างมองว่าเสื้อสูบปี2014กับปี2026มีพอร์ตไอเสียที่ไม่เท่ากันเมื่อวัดแล้วมีความต่างกันเล็กน้อยซึ่งในทางเทคนิคส่งผลนะไม่มีขายทั่วไปแล้วหากเสื้อสูบหรือว่าอุปกรณ์ภายในปี2026พังผู้จัดก็ต้องหาเสื้อสูบนี่ไม่ใช่ว่าเสื้อที่คุมนะหมายถึงว่าอุปกรณ์เนี่ยเหมือนขายภายในนะฮะในปีเดียวกันให้อีกทีมหนึ่งนะครับผมไม่อยากใช้คำว่าเลี่ยงบาลีแต่ทีมงานตรวจสอบสภาพคนมีความรอบคอบมากกว่านี้ก่อนเรื่องจะบานปลายเห็นไหมอันนี้ก็ดราม่ากันส่วนกลุ่มที่เชียร์ชมพู่ก็บอกว่าเนี่ยต้องการแกล้งเด็กหรือเปล่าไม่ต้องการให้เขาชนะหรือเปล่านะฮะเรื่องของเรื่องคือรถของลูกชายชมพู่อารยาเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์ภายในรถในปี2014นะครับซึ่งปีนี้มันเป็น2026แล้วซึ่งรถอีกที่เหลือ20คันเนี่ยมันเป็นของปี2026หมดเลยพอชนะปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวกับรถหรอกมันอยู่ที่ฝีมือของเด็กมากกว่าอันนี้ก็อาจจะใช่เด็กอาจจะขับได้เนียนกริบกว่าขับเข้าเส้นชัยก่อนแต่เผอิญว่ามันไปเสียในว่าอุปกรณ์ที่ในการใช้กับรถมันเป็นของปีที่แล้วปี14ไงมันก็เลยโต้เถียงกันนะครับแล้วก็ลูกของเบนพิกไทยนะก็เลยนั่นแหละได้อันดับ2เขาเลยไม่พอใจก็เลยออกมาประท้วงกันตอนนี้ก็ยังสรุปไม่ได้ว่ายังไงบ้างก็โต้กันไปโต้กันมาโต้กันไปโต้กันมานะครับไม่รู้จะยังไงดีนะฮะนั่นน่ะสินะในฝั่งของคนที่เชียร์ชมพู่ก็บอกว่าฝีมือเด็กล้วนๆชนะแต่ในส่วนของคนที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เขาบอกว่ามันจะฝีมือไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่ว่าคุณใช้อุปกรณ์หรือรถรุ่นเดียวกับเขาหรือเปล่าแต่ถ้าคุณใช้รถรุ่นเดียวกับเขาอุปกรณ์แบบเดียวกับเขานะฮะคุณอาจจะได้ที่1เราไม่ว่าเลยนะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเนาะเรื่องดราม่าของดารานะฮะยายออนสีบอกว่านอนแม่เล่าข่าวว่านอนเลยพวกนี้นะพวกจันไลอุจันไลนะฮะพวกนี้พวกที่ไม่ค่อยสนใจข่าวสารบ้านเมืองนะสนแต่ผัวตัวเองยายออนสีนอนพอเราเล่าข่าวพี่เสกพอเราเล่าเรื่องข่าวสารละต่างๆที่มีประโยชน์นอนได้แล้วไปนอนนะฮะแม่มันน่าส่งไปนอนแบบในป่าช้านะยายออนสีนะแม่พอเราพูดเรื่องข่าวสารปุ๊บจะเปลี่ยนเรื่องทีเดียว นะครับเอาละฮะตอนนี้5:25เดี๋ยวมีข่าวนี่จะมาเล่าให้ฟังออนสีชอบมูเตลูไหมชอบมูไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องมูมาฝากนะครับมีสาวคนหนึ่งนะฮะไปมูเตรูปรากฏว่าพระอาจารย์ไม่ใช่พระอาจารย์ที่ทำพิธีเนี่ยเขาตอกไข่ออกมาไปเจอเส้นผมนะฮะไปเจอเส้นผมออกมาจากไข่บอกอุ้ยโดนทำของใส่นะออนสีโดนทำของใส่นะต้องรีบแก้ของด่วนเลยนะฮะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะพี่เอ็มรันวาสีเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะไฮโซนี้ดีทุกคนเนาะไปช่วยน้ำท่วมช่วยโควิดแบบพิมพ์ที่พายบ้างก็ได้ไฮโซนะฮะข่าวที่ออกมาไม่มีเดี๋ยวเรื่องช่วงหน้ามีเรื่องมูมาฝากนะครับมีสาวคนหนึ่งนะฮะไปมูเตรูปรากฏว่าพระอาจารย์ไม่ใช่พระอาจารย์ที่ทำพิธีเนี่ยเขาตอกไข่ออกมาไปเจอเส้นผมนะฮะไปเจอเส้นผมออกมาจากไข่บอกอุ้ยโดนทำของใส่นะออนสีโดนทำของใส่นะต้องรีบแก้ของด่วนเลยนะฮะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ม่มีประโยชน์นะฮะอ่ะว่ากันไปไฮโซอะไรนะเขาชื่ออะไรนะไฮโซปอป่ะนะแฟนของเบนพิชัยนะเออนะอ่ะมาเดี๋ยวเราเปิดหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวเรามาเล่าขายฟังเรื่องของการโดนทำของเออนะฮะออนสีระวังนะระวังของดำเข้าตัวนะนะเขาไปทำเขาไปดูหมอมาแล้วตอกไข่ออกมาเจอเส้นผมตกมาด้วยอุ้ยแต่ว่าเรื่องราวมันพลิกไงฮะเออมันเป็นยังไงเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับและอาเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทักทายผานะครับทักทายสภาพด้วยซาตานด้วยนะฮะเสื้อผ้าแล้วครับเสื้อผ้าหน้าไปนานมากเลยเสื้อผ้าเสื้อพงเสื้อผ้าสงสัยเบื่อ TikTok แล้วมั้งนะฮะ TikTok เนี่ยจะรำคาญมากฟังมันแย่งคนฟังเราไปเยอะมากเลยทุก TikTok อ่ะตั้งแต่ใน TikTok ใน BP Radio คนฟังในแชทหายหมดเลยนะฮะ

วันนี้ฉันรักเธอคือเรื่องจริงนะครับเพลงนี้เลยนะฮะเก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท้ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะจ๊ะนะครับ5 ทุ่มครึ่งคุณผู้ฟังครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะตอนนี้พวกไบโพล่ากำลังคุยกันอยู่ใน YouTube นะฮะนี่เดี๋ยวจะขอคุยเรื่อง TikTok นิดนึงคุณเห็นข่าวล่าสุดอย่างมาคุงที่มาร์คซักเคเบิร์กเขาห้าม TikTok อ่ะเห็นหรือยังล่าสุดนี้นะฮะFacebook นะฮะมาร์คซักเคเบิร์กนะครับห้ามโพสต์วางลิงก์ของ TikTok นะครับลงในแพลตฟอร์มของ Facebook นะฮะถ้าใครวางบัญชีปลิวทันทีนะฮะไม่ปลิวไม่พอบล็อกด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตลอดระยะที่ผ่านมาเนี่ย Facebook นะฮะต้องเผชิญกับแอป TikTok นะที่แฝงเข้ามานะฮะในลิงก์เป็นจำนวนมากบางคนเนี่ยโพสต์รูปแต่ว่ากดปุ๊บมันเด้งเข้าไปใน TikTok นะครับทำให้เขาเรียกว่าเกิดความวุ่นวายนะของผู้ที่เล่นซึ่งมาแฝงอยู่มากมายวันนี้ทางมาร์คซักเคเบิร์กก็เลยจัดการบล็อก TikTok นะฮะทุกช่องทางนะครับ

ให้คนที่ใช้ Facebook เนี่ยสามารถเข้าถึงนะฮะ TikTok เลยนะครับถ้าจะเข้าคุณต้องกดเข้าแอปเองประมาณนี้นะเรียกว่าแย่งฐานคู่ใช้งานกันโอ้แย่งฐานคู่ใช้งานกันนะฮะ TikTok เนี่ยมันแทรกซึมทุกพื้นที่จริงๆเนาะดีดีว่าดีเจวินเป็นคนไม่เล่น TikTok นะเป็นคนไม่เล่นนะครับเป็นคนที่แบบก็มีไว้เฉยๆแต่ไม่เล่นโอ้พูดสื่อลำไยมันนะฮะ คือมีก็คืออย่างนี้คือที่ไม่เท่าไหร่กับ TikTok เพราะอะไรรู้ไหมฮะหลายคนถามว่าดีเจคะทำไมไม่ไลฟ์ใน TikTok อะฮะ TikTok อะมาคุงเวลาเราไลฟ์ใน TikTok อะฮะมันจะบังคับให้เราขยับขยื่นดีเจไม่ใช่ไม่เคยดีเจเคยอยู่นะฮะที่อีกช่องหนึ่งที่กลางวันไม่ใช่ของ BP นะอีกช่องดีเจลองไลฟ์แล้วนะครับดีเจวินนั่งเฉยๆนะใน TikTok นะฮะมันบอกว่าตรวจไม่พบการเคลื่อนไหวของบุคคลในภาพกรุณาลุกยืนขึ้นคือดีเจต้องลุกยืนขึ้นนะฮะตามคำสั่ง TikTok นี่ในขณะที่ปากกำลังพูดอยู่กำลังพังงาพังงาต้องลุกยืนขึ้นหันซ้าย1ทีหันขวา1ทีตรวจพบมนุษย์ใช้งานต่อได้ไลฟ์แล้วสักพักหนึ่งไม่ตรวจพบการขยับของภาพกรุณาลุกเดินขึ้นและหันหลังคือมันจะให้เราทำอะไรไม่ถูกนะคือ TikTok นะมันเป็นแพลตฟอร์มที่ชอบให้เรากระจุกกระจิกกระจุกกระจิกตลอดเวลาฮะให้เราเคลื่อนไหวตลอดเวลามันถึงชอบให้คนเต้นลงโซเชียลไงซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของดีเจวินก็ใช่ป่ะมันไม่ใช่วิสัยของเราเนี่ยวิสัยของเราคือนั่งนิ่งๆจัดรายการหาข่าวนะครับหาเรื่องราวมันเล่าเรื่องผีมันเล่ามันทำให้เสียสมาธิกลายว่าลำใหญ่ไปเลยอีกช่องเนี่ยตอนเช้าที่ดนตรีสารเขาบังคับไปไลฟ์ TikTok และดีเจก็บอกว่ามันไม่ได้พี่มันปัญหามันเยอะมากแม้กระทั่งบางครั้งที่เอาโลโก้นะฮะของผู้สนับสนุนรายการมาวางไว้ฮะมันยังให้ออกเลยตรวจพบโฆษณาคุณไม่ปักตะกร้าอะไรไม่รู้นะขึ้นมาเต็มทีเดียวนะฮะให้เราทำนั่นให้เราทำนี่ให้เราลุกขึ้นให้เราหันซ้ายขวาซึ่งมันก็ทำให้เราแบบลำใหญ่ทำให้เราลำใหญ่เข้าใจไหมอันนี้คือเหตุผลที่จะไม่ชอบ TikTok ไม่ไลค์ TikTok เพราะมันลำใหญ่นั่นลำคาญนะฮะสารัตสู้จีนไม่ได้แต่ก่อนก็แบนหัวเว่ย TikTok นี่แหละนะฮะกลบหลายรอบแล้ว TikTok เนี่ยมันเป็นอะไรแพลตฟอร์มที่เข้าถึงชาวบ้านได้ดีแต่มันไม่ใช่วิสัยของดีเจวินที่ต้องมาขยับขยื่นเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็เลยเอาไว้ดูเฉยๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมันไม่ได้ไลฟ์เลยสักอย่างเลยนะฮะเอาเล่าให้ฟังเฉยๆนะพี่เอ็มว่าดีเจครับผมก็ไม่เล่น TikTok เหมือนกันจ้ะมันรู้สึกแบบเสียสมาธิแล้วมันใช่พี่มันแล้วแต่คนชอบคนเล่น TikTok คือประเภทแบบว่าต้องยุกยิกตลอดเวลาต้องแบบต้องไม่นิ่งฮะต้องยุกยิกตลอดเวลาต้องไบโพล่าตลอดเวลาไม่ค่อยต้องไม่นิ่งมาเป็นเอาไล่ฟังเฉยๆทักทายพี่สุเมธได้กันละกันนะฮะทักทายพี่สุเมธได้กันละกันเซฮายามค่ำคืนนะครับนะฮะมันต้องแบบวุโกะพี่โอเด็กขยุกกับเด็กขยิกเด็กกับเด็กขยุกขยิกตลอดเวลาเอ้ยกันได้อยู่เดี๋ยวจะวินนั่งอยู่นะนั่งอย่างเดียวเลยนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องราวของใครว่าไงนะโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ไม่สำคัญอะไรครับงานจากอันนี้เป็น cover เนาะของ Drama Band เพราะทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับนะพี่เล็กวันที่ใจครับพูดถึง TikTok เนี่ยพี่เล็กไม่ชอบซื้อของใน TikTok นะผมว่าราคามันถูกดีแต่ได้ของไม่มีคุณภาพพี่เจ คุณภาพต่ำของเดินแบบเยอะทันราคากันทั้งนั้นนะฮะอย่างเช่นซื้อกรอบพระเกลื่อนเลยครับดีเจซื้อมาแต่คุณภาพไม่โดนใจแต่เขาขี้เกียจส่งคืนเดี๋ยวติดเป็นนิสัยนะฮะเด็กๆที่ร้านใช้วิธีสั่งของมาแล้วใส่ถ่ายรูปจากนั้นส่งกลับตีเป็นสินค้าส่งกลับเพราะไม่โดนใจ โดนกันเยอะนะฮะโดนกันเยอะนะฮะเยอะนะครับเพราะว่ามันภาพเพื่อการโฆษณาเนาะมันไม่ใช่เหมือนจริงหรอกพี่เจเห็นโฆษณาแต่ละอันตลกนะมันปลอมอ่ะเดี๋ยวนี้ AI ด้วยเนาะมันก็ปลอมในโซเชียลใช่ไหมออนสีออนสีว่าชอบเพลงนี้จังเลยแหมพี่อ๋องชอบแล้วสิทำไปชอบตามพี่อ๋องพี่อ๋องชอบเพลงนี้ใช่เพลงว่าไม่สำคัญอะไรนะครับไม่สำคัญอะไรอ่ะเดี๋ยวเปิดสักเพลงจะมาเล่าข่าวเรื่องที่ว่าทำของใส่นะเดี๋ยวเที่ยงคืนมีเรื่องหลอนให้ฟังด้วยเดี๋ยวรอติดตามว่านี้จะเป็นเรื่องหลอนอะไรเดี๋ยวรอสักครู่กันละกันนะครับนะหลวงพ่อวัดป่าว่าใช่ของ TikTok ถูกดีมีโต๊ะกลมใช่เช่ามั้ยฮะมีอ้าวชอบก็จังหลับอีกละออนสีเนี่ยนะไบโพล่านะครับเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับพี่เสกนะฮะอยู่ใกล้ยาน้ำสาดซะหน่อยนะฮะไอออนสีนี่นะ เพลงมันเพลาะเหรอพี่อ๋องชอบก็ว่ามาตรงๆไอออนสีแม่

ังจากวงคาราเมลนะครับชื่อเพลงว่าเธออยู่ด้วยกันพูดถึงฉันว่ายังไงนะวงคาราเมลนะฮะแต่ก็ถามว่าวงคาราเมลหายไปไหนใช่ไหมไม่ได้หายนะแต่วงคาราเมลเขาอาจจะไม่ค่อยทำเพลงรู้ไหมว่าเขาไปทำอะไรมาคุณรู้ไหมคุณฟังรู้ไหมว่าเขาไปทำอะไรดีเจวินตามก็อยู่เด้อนะฮะมี2คนเนาะแต่ว่าอีกคนหนึ่งเหมือนจะหายไปแต่ว่าพี่ต้องยังอยู่นะฮะรู้ไหมเขาไปทำอะไรเขาไปทำเรื่อง UFO จริงๆนะฮะเขาไปทำเรื่องมนุษย์ต่างดาวนะฮะเป็นตู่เป็นตาเลยนะนะฮะตอนนี้นะคนที่เขาเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวมีจริงเนี่ยคือต้นหลักๆเลยคือทอฟฟี่3.50 บาทพี่ทอฟฟี่ฮะเออนะแล้วก็พี่ทองเจือนะแล้วก็ประกอบไปด้วยอีกหลายคนที่เขาเชื่อเรื่องลัทธิว่ามีจริงนะว่าเขาจัดนิทรรศการเลยนะเป็นนิทรรศการเหมือนกับเป็นภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจัดสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหเป็นล่ำเป็นสารเลยจัดเช่าในห้างเลยวันก่อนเพื่อนดีเจบินไปเที่ยวกรุงเทพแล้วไปเดินเจอสวัสดีเฮ้ยมาเจอบูธ UFO ว่ะที่ห้างอะไรสักอย่างนะแฟชั่นไอแลนด์สักอย่างนึงนะฮะไปเจอบูธการจัดแสดงภาพถ่าย UFO แล้วมีการสัมมนาเรื่อง UFO เป็นล่ำเป็นสารทีเดียวนะฮะเออแล้วก็เนี่ยวงคาราเมลก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบเรื่องนี้ดีเจก็ตามอยู่ไปดูเขาบันเทิงเฉยๆนะครับเนาะเขาก็ไปถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปชมธรรมชาติแล้วไปถ่าย UFO อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวเราต้องพูดว่าคนหนึ่งเหมือนกัน Yesterday ก็คนหนึ่งเหมือนกันที่ชอบพวก UFO The Star นะฮะใครอีกนะที่เชื่อนะนุ่นวรนุชวงสวรรค์ใครอีกนะเออน้ำชาชิรนัทไอ้ที่พูดมาเนี่ยเชื่อเรื่องนู้นต่างดาวมีจริงหมดเลยตัวพ่อหลักนี่คือพี่ทองเจือนะตัวพ่อหลักเลยพี่ทองเจือแล้วมีโค้ชนาตาลีคนหนึ่งคนด้วยนะครับนะฮะหลายคนนักร้องอ่ะที่เขาเชื่อเรื่องนี้นะฮะวง Yesterday นี่ตัวดีเลย นะครับเนาะนะครับอ่ะว่ากันไปมาไล่ฟังเฉยๆหลายคนถามว่าวงนี้หายไปไหนนะครับเนาะรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวนี่แสดงว่าติดตามอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะ Chicken Music นะฮะนะครับอ่ะว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวขอจะเล่าเรื่องหมอมันยังไม่เล่าเรื่องหมอผีเลยนะขออีกหนึ่งเพลงมาอีกหนึ่งเพลงนะฮะพูดถึงหนึ่งศิลปินครับ Lotto Fool ที่เชื่อมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันนะครับนะ

ขาบอกว่าจะรักก็ไม่รักนะฮะจะทิ้งก็ไม่ทิ้งเธอทำเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ได้แคร์อะไรนี่นี่เป็นเวอร์ชันโคเวอร์ของด็อกเตอร์ฟูนเองนะครับนะอ่ะมาดูข่าวเรื่องสาวที่เขาไปเจอของดำดีกว่าของดำนะไปเจอเส้นผมนะที่เขาไปทำพิธีเอ้ยนะฮะจริงหรือเปล่าดีเจหลอกลวงป่ะอ่ะมาดูข่าวหน่อยดีกว่าเผื่อเตือนอุทาหรณ์สนใจออนซีอยู่ป่ะออนซีนี่สายมูเตลูนะออนซีนี่นางชอบเลยนะอะไรนะที่เป็นยักษ์อะพี่เอ็มอะไรนะที่เป็นยักษ์ที่เขาจะสร้างที่วัดดอยคำที่เขาคาดคานกันนะพี่เลิฟอะไรนะฮะยักษ์อะไรนะลืมชื่อไปแล้วออนซีเขาเชื่อนะเขาเชื่อเรื่องยักษ์เขาเชื่อเรื่องยักษ์นะสายมูนะครับเนาะดีเจว่าศักยภาพของมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรบนโลกนี้พัฒนาถึงขีดสุดหรือยังการค้นคว้าสอดแสวงหาสิ่งมีชีวิตนอกอาณาจักรอันไกลโพ้นคือตอนนี้เนี่ยพี่เลิฟมันไปยังไงก็ไปไม่ได้เพราะว่าด้วยความอลังการของดวงดาวจักรวาลมันใหญ่เกินมันเหมือนกับมดที่อยู่กลางมหาสมุทรนะฮะเราตามหาไม่ได้จริงๆนะแม้กระทั่งการส่งสัญญาณออกไปเพื่อจะตามหา2กล้องก็ยังไปได้ไม่ไกลเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะพี่เลิฟนะถ้าเข้าใจระบบของท้องฟ้าจักรวาลอวกาศหรือว่าของแสงนะฮะภาพของเหตุการณ์ในอดีตยังมาไม่ถึงปัจจุบันอันนี้หลายคนถามว่าเข้าใจหรือเปล่าที่ดีเจพูดไม่เข้าใจใช่ไหมฮะความหมายคือหมายถึงว่าสมมติดีเจสมมติเล่นนะสมมติว่าวันนี้ที่เชียงใหม่สมมติเนาะสมมติว่าวันนี้เชียงใหม่มีเหตุการณ์อะไรดีน้ำท่วมที่เชียงใหม่สมมติเนาะสมมติว่าน้ำท่วมในปี2500สมมตินะว่าน้ำท่วมในปี2565สมมติเนาะ65เนี่ยฮะถ้ามาร์คคุงอยู่ที่ชลบุรีและใช้กล้องส่องทางไกลส่องไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะในปี2169มาร์คคุงจะยังเห็นภาพน้ำท่วมที่เชียงใหม่อยู่นะฮะในขณะที่ภาพนั้นเป็นภาพตั้งแต่ปี65คุณฟังเข้าใจยังภาพที่มันกระจายออกไปในจักรวาลมันไปถึงช้าอันนี้คือหลักการของวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อนเนี่ยเราจึงไม่สามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้ที่มันไกลโพ้นนะครับมันไม่สามารถส่องได้นะภาพที่มันส่งออกไปฮะมันไปถึงช้านักวิทยาศาสตร์มองว่าดวงดาวที่เห็นเหมือนท้องฟ้าทุกวันเนี่ยนะฮะคือดาวในอดีตหมดเลยมันอาจจะย่อยสลายมันอาจจะดับสูญไปได้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันแต่ว่าภาพมันยังมาไม่ถึงเข้าใจเนาะสมมติว่าเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพปี54สมมตินะฮะดิจะอยู่เชียงใหม่เนี่ยภาพปี54มาไม่ถึงเชียงใหม่เลยเรื่องจริงแต่คนถามว่าเป็นไปได้หรือฮะเป็นไปได้ครับนี่คือหลักการวิทยาศาสตร์ว่าภาพที่มันส่งมาฮะกว่ามันจะเดินทางไปถึงปลายทางมันใช้เวลาหลายปีนะฮะดาวที่เราเห็นอยู่ระยะทางประมาณล้านล้านปีแสงกว่าภาพที่มันจะมาถึงโลกใบนี้มันใช้เวลาเดินทางหลายล้านหลายร้อยล้านปีนะครับกว่ามันจะมาถึงดาวนั้นอาจจะระเบิดแตกสูญไปแล้วก็ได้เพราะเนี่ยเราจึงไม่สามารถตามหามนุษย์ต่างดาวได้เลยนะว่ามีจริงหรือเปล่านะฮะนะครับโอเคทาเวสสุวรรณครับทาเวสสุวรรณออนสีนี่มีความเชื่อเรื่องทาเวสสุวรรณมากๆเลยนะครับมากๆเลยฮะนะฮะมาพูดถึงเรื่องราวของเรื่องลี้ลับมันจะไม่ใช่เรื่องผีนะอันนี้เป็นเรื่องราวข่าวก่อนเอามาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนี่ใครเป็นสายมูต้องฟังนี้เลยนะฮะนะฮะใช่ไหมกระตากคุณผู้ฟังครับมีการแชร์เรื่องราวออกมาในออนไลน์นะครับว่าที่จังหวัดปัตตานีมีสาวคนหนึ่งนะครับเป็นสาวสายมูเตรูนะฮะอายุ24ปีชื่อว่านางสาวไตรมาสนะไตรมาสเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาถ่ายเล่น TikTok เห็นไหม TikTok อีกแล้ว TikTok นำเรื่องนำราวไปแล้วเขาบอกว่าไปเจออันนี้ชอบติดตามสายมูเตรูไปเจอสำนักแห่งหนึ่งนะครับชักชวนนะครับให้มาดูดวงที่ตรงนั้นนะฮะทาง TikTok นะครับอันนี้เจบอกแล้วนะพี่เอมารันวาสีเนาะมันเป็นตลาดล่างของ TikTok เนาะมันตลาดล่างตลาดล่างเนาะของก็ไม่มีคุณภาพและคอนเทนต์แต่ละอย่างนะสายมูเงี้ยนะอะไรไม่รู้นะฮะนะเธอบอกว่าเธอถ่าย TikTok แล้วไปเจอสำนักแห่งหนึ่งชักชวนให้มาดูดวงนะครับที่สำนักแห่งนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยนะมาดูดวงมาแก้กรรมด้วยกันก็เลยตัดสินใจเดินทางไปนะไปที่สำนักก็ไปถึงปั๊บก็โอ้เป็นสำนักเลยมีอาคารมีแบบห้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติของแรงต่างๆของเขานะฮะเมื่อไปถึงนะฮะเขาบอกว่ามีการประกอบพิธีต่างๆมากมายเจ้าสำนักนั้นเป็นคนเฒ่านะฮะใส่เสื้อคล้ายๆพระสงฆ์เหมือนกันนะปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะก่อนที่จะเข้าพิธีกรรมเนี่ยเขาจะเข้าสู่การตอกไข่ก่อนมาโยมไม่รู้ตัวเองเป็นพระหรือเป็นอะไรโยมนะฮะนะมาตอกไข่ก่อนหยิบไข่มา1ฟองนะฮะหยิบมาเลยอ่ะส่งให้อัตมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มาจะตอกให้ดูตอกปุ๊บอุ๊ยโยมกำลังโดนของรู้มั้ยเนี่ยมีเส้นผมมีของดำมีเล็บน่ะติดออกมาจากไข่นี่ยังไม่ได้ปอกเลยยังไม่ได้แกะเลยนะยังไม่ได้ปอกยังไม่ได้มีการตอกเลยนะเนี่ยมีเส้นผมเนี่ยอุ้ยจริงเหรอคะท่านจริงเหรอคะท่านนะต้องแก้กรรมแล้วนะต
้องแก้กรรมด่วนเลยนะไม่งั้นจะเป็นกรรมเป็นวิญญาณสัมภเวสีที่ตาม 9,000 บาทเดี๋ยวจ่ายให้อาตมา 9,000 บาทเดี๋ยวจะแก้กรรมให้โอ้ดีเลยค่ะดีเลยค่ะเก็บตังค์จ่ายเลยนะทำวิธีแก้กรรมต่างๆนานานะฮะกูโอ้ยนะฮะทำวิธีแก้กรรมอาบน้ำมนต์ต่างๆนะต่างๆนานาปรากฏว่าหลังจากเสร็จสิ้นแล้วก็โอ้ยสบายใจแล้วนี่แก้กรรมเสร็จแล้วนะฮะก็เดินทางขึ้นรถกลับก็เลยเอาคลิปวิดีโอที่ให้เพื่อนตั้งกล้องเอาไว้ถ่ายตอนที่เขามีการตอกไข่ทำวิธีนะปรากฏว่าเอ้าพอไปซูมดูในมือถือตัวเองปรากฏว่าตอนที่กำลังตอกไข่อ่ะปรากฏว่าตัวภาพปลอมคนนี้ฟังมันแอบเอาเส้นผมอ่ะใส่ลงไปในไข่เห็นเลยเขาหนีบไปตรงนิ้วมือแล้วเขาปล่อยโพลงไปในถ้วยนะฮะวันนี้ไงเส้นผมไงฮะอันเดือดร้อนสิฮะเสียตังค์ไป 9,000 แจ้งตำรวจเลยฮะแจ้งตำรวจทีเดียวนะครับไปที่เกิดเหตุนะฮะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าไปถึงปั๊บสำนักส่งดังนั้นเนี่ยกำลังทำพิธีอยู่โหมีคนมามากมายเขาบอกว่ายิงแอดโฆษณาใน TikTok นะเรียกยอดไลค์คนมาจาก TikTok ทั้งนั้นเลยนะส่วนมากเป็นหญิงสาววัยกลางคนบ้างวัยสาวบ้างจะมาแก้กรรมผมว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเจอทำมาค้าขายแย่เปิด TikTok ไปเจอรู้สึกอุ๊ยต้องมาแล้วต้องมาได้เปิดไปช่องไหน TikTok ก็เจอมีคนรีวิวกันเต็มทีเดียวนะฮะแต่ไม่เจอใน Facebook นะเจอใน TikTok นะเพราะเขายิงแอดใน TikTok ไงนะฮะก็เลยมาตามเพราะว่าตำรวจก็ลงมาที่ไปตรวจสอบสิฮะโอ้โหนะเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็ปรากฏว่าตอนในขณะที่ตำรวจลงนะเขายังทำพิธีอยู่เลยนะฮะแล้วไม่พอนะฮะก็ยังเจอเส้นผมเหมือนกันนะครับที่ใช้มุกเดียวกันกับสาวคนนี้สุดท้ายก็โดนตำรวจลงไปนะฮะโดนตำรวจลงไปเรียบร้อยจบเจอไปเลยทีเดียวนะฮะเห็นไหมนะครับเนี่ยเชื่ออะไรไม่เชื่อไปเชื่อ TikTok บ้าบอไร้สาระดีเจจะปักปั๊ม TikTok สิมันก็คอนเทนต์อ่ะเนาะเออมันก็เป็นคอนเทนต์อ่ะนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เรานะฮะวิจารณญาณของเรานะครับว่าเราจะเชื่ออะไรหรือเปล่าของพวกนี้มันไม่มีจริงหรอกมันถ้ามันมีจริงคือการทำของเนี่ยในอดีตเคยมีอย่างที่ดีเจเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าของแขกของอินโดเนี่ยแรงนะฮะแล้วก็มีจริงในสมัยก่อนแต่ว่าด้วยเวลามันผ่านไปแล้วนะครับ30 40 50ปี60ปีนะฮะพวกหมอทำของพวกนี้มันก็ตายไปตามกาลเวลาแล้วมันก็ไม่มีพวกที่สานต่อฮะมันก็เลยไม่มีใครมาสืบไออันนี้ของเขาสืบวิชาของเขามันก็เลยย่อยสลายไปตามกาลเวลาเหลือแต่เพียงเรื่องเล่านะเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่เกิดขึ้นในอดีตต่างๆนานามากมายประมาณนี้อันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่ปัตตานีเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะนะฮะสำนักส่งปลอมนะฮะใน TikTok ด้วยนะตลาดล่างใครเชื่อ TikTok นะตลาดล่างมากๆเลยนะฮะแหมเดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะครับนิกกี้มาร์คคงขอเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมใช่ไหมงั้นเปิดให้ฟังแล้วกันของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับวันนี้วันนวมินทร์นะ13 ตุลานะครับ

หนึ่งเพลงเพราะนะครับจากนี่เลยนะฮะพี่เบิร์ดธงชัยพระราชาผู้ทรงธรรมนะครับเดี๋ยวขอดึงเพลงลูกทุ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะครับเที่ยงคืนพอดีเนาะอีกสักเพลงสองเพลงเมื่อกี้มาคุ้มขอเพลงเล่าสู่หลานฟังใช่ไหมของอัลบั้มรวมศิลปินใช่ไหมฮะเนื่องในโอกาสว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงนะถึงการสวรรคตของรอเก้าอยากฟังเพลงเล่าสู่หลานฟังนะครับทักทายยายทองจากบ้านคำอุดมด้วยแอบฟังอยู่นะยายทองยังไม่หลับเนี่ยนั่งฟังอยู่นะครับมาหนึ่งเพลงลูกทุ่งครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันช่วงนี้เขาบอกว่าเล่าสู่หลานฟังไม่ฟังในช่วงเวลานี้เลยก็แล้วกันเดี๋ยวสักครู่มาฟังเรื่องหลอนกันนะครับ

ป็นเวอร์ชั่นของรวมศิลปินนะครับเอาเวอร์ชันนี้แล้วกันนะมาคุณเนาะเพราะดีนะครับนะฮะอันนี้คือเพลงเล่าสู่หลานฟังไม่ใช่เอาเล่ามาให้หลานมาฟังนะฮะเล่าเรื่องราวให้หลานฟังเออนะงั้นเดี๋ยวขออีกหนึ่งเพลงไหมนะฮะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมาฝากแล้วนะของหลวงปู่นะฮะหลวงปู่สองท่านหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตื้อครับครั้นได้ทุดงไปในป่าแห่งหนึ่งนะครับข้ามฝั่งไปพม่านะครับได้มีโอกาสเจอดวงวิญญาณผีร้ายโอ้โหนะครับที่เข้ามาคุกคามด้วยแต่จะมารูปแบบไหนเรื่องนี้เป็นหลักธรรมคำสอนได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนะหลวงพ่อวัดป่าถ้าเจอหลวงพ่อวัดป่าเจอผีนี่นะฮะหลวงพ่อวัดป่าจะยังไงนะครับหลวงพ่อวัดป่านี่คือแอคเคาท์สมาชิกใน YouTube นะครับตาทีนะฮะตาทีผีบ้าแห่งเมืองอีสานนะครับเนาะมันใช้แอคเคาท์ชื่อว่าหลวงพ่อวัดป่านะฮะแอบอ้างนะฮะแอบอ้างเบื้องสูงตกนรกนะฮะเจริญพรโยมเดี๋ยวมาไล่ฟังนะฮะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าองศาที่ต่างกันครับมันจากเดอะมัสนะครับเอาทักทายพี่ดีแล้วกันพี่ดีพี่ดีครับหายหน้าหายตาจากวงการไปไหนมาฮะโอ้นะครับกว่าจะปรากฏตัวให้เห็นนะพี่ดีโอ้ตายวันนี้นี่มาจากไหนกันเนี่ยพวกไบโพล่าแต่ละคนมาจากไหนกันเนี่ยอย่างที่เจวินบอกไปนะครับตั้งแต่มี TikTok เนี่ยพวกนี้หายหมดเลยไปสิงใน TikTok นู่นนะฮะลำไยวันนี้โผล่มาเฉยเลยนะฮะพี่ดีเอ้ยเสือผาเอ้ยนะฮะไม่รู้มาจากไหนนะฮะนะมาถึงเรื่องราวที่เราจะมาไลฟ์ฟังกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของพระนะครับช่วงนี้อาจจะมีเรื่องพระบ่อยเหลือเกินนะฮะอันนี้บอกคุณฟังไปนะครับว่าดิจิวินจะเล่าเรื่องผีคือตอนนี้นักร้องซ่อนแอบอาจจะหายไปไม่มีใครส่งมาพวกไบโพล่าไม่อยู่กันแล้วนะฮะแล้วก็จะเล่าเรื่องผีกันนะฮะเพื่อความสุขสนานเพื่อความบันเทิงกันนะครับนะฮะแต่เรื่องที่จะเล่านี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่มาจากผู้ที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเช่นจากพระบ้างจากอาจารย์บางท่านหรือว่าจากในส่วนของดาราศิลปินนักร้องนะครับที่มีชื่อเสียงนะเพราะว่าดิจิทัลว่าบุคคลเหล่านี้เขาอาจจะไม่ได้แต่งเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะอาจจะมีการเสริมตรงแต่งบ้างเล็กน้อยเพื่อเป็นคติสอนใจแต่ว่าเขาไม่ได้แต่งมาทั้งรุ่นเหมือนรายการพี่แจ๊คอะพี่แจ๊คครับนะฮะผู้หญิงผมยาวครับมันลอยผ่านหน้าต่างครับทันทีที่เธอผ่านหน้าต่างนะครับนะฮะหน้าของเธอก็กระแทกสีหน้าต่างโพะนะครับผมตกใจขยับตัวไม่ได้นะครับเขาใช้มือเอื้อมเข้ามาจับบริเวณคอแล้วบีบคอผมนะฮะผมพยายามดิ้นสุดที่สุดเพื่อจะให้มันหลุดออกมานะฮะทันใดนั้นนะครับผู้หญิงคนนั้นก็โผล่เข้ามาในห้องนะครับแล้วก็ขึ้นนั่งคล่อมอันนี้พอดละครนะพอดละครนะฮะมันไม่มีจริงนะมันเวอร์นะฮะซึ่งเราจะเห็นเยอะมากนะครับในรายการนะฮะไอออนไลน์ของพี่แจ็คหรือในโซเชียลต่างๆซึ่งแต่งกันมาแบบเป็นตุเป็นตะทีเดียวนะฮะทีนี้บอกไปว่าเรื่องผีจริงไม่มีอะไรเลยนะได้ยินเสียงได้กลิ่นเห็นวับวับแวมแวมมีเสียงมาแค่นี้เองนะครับมาให้เห็นมาให้ปรากฏประมาณนั้นเลยนะฮะอ่ะงั้นเราจะมาเล่าเรื่องนี้กันนะเรื่องราวของพระทั้งสองท่านที่เคยทุดงไปในสถานที่แห่งหนึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวนี้กันดีกว่าครับอาจจะมีแบบเหนือจินตนาการนิดนึงนะฮะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างน้อยเป็นคำสอนแล้วกันนะครับเนาะย้อนกลับไปในอดีตการที่ผ่านมานะครับหลวงปู่แหวนแล้วก็หลวงปู่ตื้อครับเป็นหลวงปู่ตอนนั้นยังเป็นหนุ่มอยู่เนาะเป็นพระหนุ่มอยู่นะฮะโอ้เดินทางทุดงไปทั่วสารทิศทีเดียวครั้งหนึ่งนะครับเดินทางขึ้นไปทางเหนือไปที่จังหวัดตากนะแม่สอดจังหวัดตากนะอย่างที่เราทราบกันว่าแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับที่ถ้าเดินทะลุข้ามไปสมัยก่อน ก็จะข้ามไปฝั่งพม่าสมัยก่อนเนี่ยรั้วรอบขอบชิดมันยังไม่มีขนาดนี้นะครับมันยังไม่มีขนาดนี้ก็เดินทาง2ท่านนะครับพระ2ท่าน2รูปนี้ก็เดินทางข้ามฝั่งไปพม่าไปพักที่เมืองทางฝั่งพม่านะครับแล้วก็เดินทางกลับมาที่ฝั่งแม่สอดจังหวัดตากนะครับครั้นมาถึงในจุดๆนั้นนะฮะก็ได้ไปเจอหมู่บ้านเนาะไปเจอศาลาแห่งหนึ่งเร็วคิดว่าเนี่ยตรงนี้แหละในค่ำคืนนี้ที่เราจะใช้ในการปักกรดในการได้จะพักอาศัยอ้างค้างแรมก่อนจะเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านหรือว่าในที่ต่อไปก็เลยจัดแจงนะปักกรดนะครับติดตั้งก็เรียกว่าที่พักอะไรอย่างเนาะของตัวเองนะให้เสร็จสิ้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็นั่งนอนพักผ่อนกันนะครับครั้นเดินทางไปบิณฑบาตนะครับกลับมานะฮะจากในหมู่บ้านเนี่ยก็มีอาการเหนื่อยล้าก็มานั่งพักกันก็ได้ข้าวของมาที่ไปบิณฑบาตมาเนี่ยนะครับแต่ในตอนนั้นนะครับหลวงปู่ตื้อสังเกตอาการนะครับเอ๊ะท่านแหวนทำไมหน้าท่านซีดผิดปกติเลยทำไมท่านจะเป็นลมหรือเปล่าหรือท่านเดินทางไกลมันรู้สึกเหนื่อยหรือเปล่ารู้สึกเหนื่อยหรือว่าหรือยังไงหลวงปู่แหวนก็ทรุดลงนะฮะแล้วก็เอามือเขาเรียกเหมือนกับเอามือทาบลงไปบริเวณพื้นนะเหมือนจะเป็นลมอะฮะนะทางด้านของหลวงปู่ตื้อก็ตกใจเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านนั่งพักก่อนอากาศน่าจะร้อนนะครับท่านนั่งพักก่อนนะท่านจะเป็นลมหรือเปล่านะครับก็พยายามคุยกันอยู่แล้วก็พยายามที่จะใช้พัดวีต่างๆนะครับเพื่อจะให้หลวงปู่แหวนเนี่ยอาการดีขึ้นนะครับแต่ได้ความรู้สึกที่ตัวเองนั้นอยู่กับพระปฏิบัติกรรมฐานมายาวนานมีความรู้สึกตระหนักใจว่าเอ๊ะอาการแบบนี้ไม่ใช่อาการปกติหรือจะเป็นอาการที่มีวิญญาณร้ายเข้ามาแฝงหรือไม่อย่างไรก็พยายามเพ่งจิตนะครับแล้วก็ตั้งจิตเพื่อจะส่องดูปรากฏว่าเห็นจริงๆปรากฏเป็นภาพนะครับของหญิงคนหนึ่งนะครับเป็นดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มาอยู่ประชิดตัวของหลวงปู่แหวนเลยนะครับประชิดตัวเลยคือมาติดเลยมาเกาะเลยมาเกาะเหมือนมาขอส่วนบุญนะฮะเหมือนจะเข้าสิงร่างหลวงปู่ตื้อก็ตกใจมากเลยนะฮะตกใจก็ใช้การไล่ว่าเอ็งเป็นใครเจ้าเป็นใครนะฮะก็พูดตะโกนไปนะฮะอย่ามาทำแบบนี้กับท่านแหวนนะนะเองเป็นสตรีเป็นหญิงนะถึงแม้จะเป็นวิญญาณดวงวิญญาณเป็นผีก็ตามอย่ามาทำแบบนี้
ตัวผีนี่ก็มีความดุร้ายมากเลยนะฮะพยายามจะโต้ตอบเหมือนกับพยายามจะเอาร่างพยายามจะสิงร่างเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นที่ของนางที่สิงสถิตอยู่นะนี่เป็นความเชื่อนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับก็พยายามจะเข้าสิงร่างของหลวงปู่แหวนแต่คนถามว่าผีเข้าสิงได้อย่างไรอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับเมื่อดวงวิญญาณมันแรงกล้านะครับตัวของหลวงปู่ตื้อนี่ก็พยายามต่อสู้ในการว่าถ้าเองไม่ออกเนี่ยเองคดีฆ่าจะจัดการนะฮะก็ใช้ไฟนะครับเผาเศษขยะแถวนั้นเศษใบไม้นะครับแล้วก็ใช้หินเขี้ยงเข้าไปบริเวณที่ไฟลุกไหม้แล้วก็ใช้ไม้คีบไอตัวของดินของหินที่มีความร้อนเนี่ยเพื่อจะเขี้ยงใส่ตัววิญญาณผีร้ายที่สิงสถิตอยู่ที่อยู่ตรงข้างๆนะครับเจ้าผีก็ไม่ได้กลัวอันนี้เป็นความเชื่อนะใช้วิจารณญาณนะฮะก็ไม่ได้กลัวแล้วก็พยายามตะโกนด่าพยายามตะโกนไล่ว่าถ้าเองไม่ออกไปจะขอให้เจอกับพบกับสิ่งที่เลวร้ายมาทะคือเหมือนว่าพระก็ดุเหมือนกันก็ด่าสาดเสียเทเสียทุกอย่างเลยเพราะว่ากลัวว่าหลวงปู่แหวนเนี่ยจะมีอันเป็นไปหรือว่าจะป่วยหรือว่าจะทรุดลงเงี้ยนะฮะก็พยายามดุด่าต่างๆนะฮะทีนี้พอเจ้าผีนะครับมันเริ่มรู้สึกตัวว่ามีคนด่ามันก็เริ่มถอยออกไปเริ่มถอยห่างออกไปข้างหลังแล้วก็ไกลออกไปไกลออกไปนะครับแล้วก็หลวงปู่แหวนเนี่ยนะครับก็เริ่มมีอาการดีขึ้นก็เลยนั่งพักแล้วก็ใช้พัดวีเช็ดเนื้อเช็ดตัวกันแล้วก็เลยถามหลวงปู่แหวนเมื่อกี้ท่านเป็นอะไรหลวงปู่แหวนบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เหมือนมีดวงวิญญาณจะเข้าสิงข้าพเจ้าเข้าสิงข้ารู้สึกเหมือนมีดวงวิญญาณเข้าหาตัวของหลวงปู่ตื้อก็ใช่เมื่อกี้ตัวของหลวงปู่ตื้อเนี่ยก็มองเห็นดวงวิญญาณผู้หญิงเหมือนกันเป็นผู้หญิงเลยนะครับที่มาเข้าสิงที่พยายามจะเข้าสิงร่างเอางี้เดี๋ยวท่านนั่งพักก่อนนะนั่งพักก่อนตอนนี้เจ้าผีมันหายไปละนะครับมันหายไปละนะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าพักผ่อนนอนให้สบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารีบเดินทางนะครับไม่ต้องอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรก็นอนหลับพักผ่อนกันไปหนึ่งคืนไม่ได้เจออะไรนะฮะตกเช้ามาหลวงปู่ทั้งสองท่านจะเดินทางต่อนะฮะหลวงปู่แหวนว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแต่หลวงปู่ตื้อบอกว่าเดี๋ยวอาตมาข้าพเจ้าเนี่ยขออยู่ที่นี่ต่อหนึ่งคืนเพื่อจะขอปราบผีร้ายตัวนี้ก่อนเนื่องจากว่าดูท่าแล้วมันไม่ยอมลดละมันอาจจะมาอีกรอบก็เป็นได้ในวันนี้เดี๋ยวท่านหลวงปู่แหวนเดินทางมุ่งหน้าต่อนะไปยังจุดหมายปลายทางเดี๋ยวเรานัดเจอกันที่จุดหมายปลายทางหมู่บ้านด้านหน้าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะอยู่ที่นี่ต่อนะฮะก็เลยอยู่ต่อที่นี่ปรากฏต่ออีกหนึ่งค่ำคืนปรากฏว่าคืนนี้ดวงวิญญาณผีร้ายมาอีกรอบนึงครับมาจริงๆมาด้วยความอาฆาตเหมือนเดิมมาด้วยความอาฆาตเหมือนเดิมคือส่งทั้งกลิ่นส่งทั้งเสียงมาให้ได้เห็นได้รับรู้เลยนะครับเมื่อหลวงปู่ตื้อเห็นดวงวิญญาณดังกล่าวกำลังเคลื่อนที่เข้ามากำลังลอยเข้ามาเนี่ยก็เลยว่าหยุดเองไม่ต้องการอะไรนะฮะตัวของผีร้ายก็พยายามจะโต้ตอบนะเหมือนกับโมโหโกรธาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตัวของหลวงปู่ตื้อก็พยายามจะสื่อสารว่าเองต้องการอะไรเองเป็นใครเจ้าเป็นใครพยายามจะสื่อสารก็ได้คำตอบมาว่าตัวของดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี้นะดวงนี้นะฮะเสียชีวิตด้วยอาการตายท้องกลมซึ่งคนโบราณเขาบอกว่าการตายท้องกลมหรือว่าการเสียชีวิตด้วยลูกอยู่ในท้องนะจะวิญญาณจะดุร้ายมากๆจะดุร้ายมากๆนะครับนะฮะจัดสิงสู่แล้วก็จะมาอาฆาตไม่สนใจเลยว่าใครจะเป็นพระเป็นเจ้าเพราะว่าที่นี่เขาถือว่าเขาใหญ่ที่สุดเขาอยู่มาก่อนเขาอยู่ที่นี่เขาตายที่นี่เขาถือว่าจุดนี้ศาลาแห่งนี้เป็นที่ที่เขาเคยอยู่เขาจะไม่สนใครทั้งสิ้นที่มาอยู่ในที่ของเขานะตัวของหลวงปู่ตื้อก็พยายามเจรจาว่านี่ถ้าเองยังทำแบบนี้ต่อนะฮะเองยังไม่รู้สึกปล่อยวางเองจะยังคงวนเวียนเป็นบ่วงกรรมเป็นเวรแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าเนี่ยจะสั่งสอนจะนำธรรมะนะครับมาเทศหรือว่ามาสั่งสอนให้เจ้าตัวผีร้ายก็เหมือนกับไม่ยอมฟังประมาณนี้ไม่ยอมฟังแล้วนะฮะตัวของหลวงปู่ตื้อเขาพยายามพูดคุยเจรจาจนกระทั่งดวงวิญญาณมันเริ่มสงบลงนะเริ่มสงบลงแล้วก็เหมือนกับพยายามสื่อกันได้นะฮะแล้วก็พยายามสื่อจิตเขาบอกว่าเขาน่ะทรมานมากไม่ได้กินเลยญาติพี่น้องไม่มีเสียชีวิตที่นี่ไม่มีใครทำบุญไปให้เป็นสัมภเวสีผีเร่ร่อนอดอยากแล้วก็อยู่ดีๆก็มีคนมานั่งทับที่ของเขาอยู่มานอนที่ปักกรดเนี่ยเขาเลยไม่พอใจต่างๆนานาก็พยายามจะเจรจาพูดคุยแล้วก็พยายามสื่อกับตัวของหลวงปู่ตื้อนะครับหลวงปู่ตื้อก็พยายามจะพูดคุยว่าเนี่ยถ้าเจ้ายังคงยึดติดกับที่ที่ไม่ใช่ของตัวเองตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ลูกในท้องวิญญาณก็ไปไม่ได้นะทรัพย์สินเงินทองที่เอาไปไม่ได้ถ้าเองยังไม่ปล่อยวางเองก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปแล้วก็เองจะไม่สามารถรับบุญใดๆได้เดี๋ยวข้าจะส่งบุญไปให้นะครับปรากฏว่าตัวหลวงปู่ตื้อเนี่ยก็อยู่ประจำตรงนี้ใช้เวลาเป็นสัปดาห์ทีเดียวอยู่ที่นี่เพื่อที่จะอธิษฐานจิตแล้วก็พยายามที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณนะของหญิงร้ายของหญิงตัวนี้นะครับจนกระทั่งดวงวิญญาณเริ่มใสสะอาดขึ้นเริ่มเข้าใจธรรมะมากยิ่งขึ้น
วันสุดท้ายดวงวิญญาณก็เข้าใจแล้วก็ค่อยๆหายเลือนหายไปน่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดีจนทั้งหลวงปู่ตึ้งรู้สึกว่าไม่เจอเขาแล้วก็เลยตัดสินใจออกจากพื้นที่ดังกล่าวเพราะรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เป็นสิ่งสูงสุดละเราไม่จำเป็นจะต้องไปเขาเรียกว่าเหมือนกับอุทิศไม่จำเป็นจะต้องไปเทศธรรมะให้กับคนเสมอไปบางครั้งมันหีดผีดวงวิญญาณที่ไม่ปล่อยวางสิ่งนี้เมื่อเรามีการปลดปล่อยก็ถือว่าได้บุญแล้วก็ได้ทำประโยชน์สูงสุดกับพระพุทธศาสนาแล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่าและบันทึกเอาไว้นะครับของหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อครั้นได้ทุดงนะครับไปในที่นะที่แห่งหนึ่งนะครับในส่วนของภาคเหนือที่จังหวัดตากชายแดนพม่าก็ไปเจอดวงวิญญาณร้ายนะครับสมัยก่อน 5-60 ปีที่แล้วนี่วิญญาณผีนี่เยอะมากนะฮะเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยเมื่อก่อนไฟฟ้าไม่มีนะครับก็กราบสาธุนะครับในการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็ปลดปล่อยดวงวิญญาณแล้วก็เรียกว่าการสำนึกการปฏิบัติธรรมสำนึกดีนะครับที่ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เอามากราบมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับนะฮะแล้วคุณฟังละฮะฟังเรื่องนี้รู้สึกอย่างไรนะกี่เปอร์ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกแบบนะเรื่องนี้เป็นอย่างไรลองเล่าสู่กันฟังได้ก็แล้วกันเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องราวที่ถ้าไม่เจอกับตัวเองนะหรือว่าไม่ได้สัมผัสกับเองอาจจะไม่เข้าใจและไม่รู้นะก็เป็นธรรมคำสอนได้เหมือนกันเนาะเป็นธรรมคำสอนได้เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าดวงวิญญาณเนี่ยคุณฟังฮะดีเจเชื่อว่ามีจริงนะฮะดวงวิญญาณผีร้ายหรือว่าจะเป็นผู้หญิงอะไรต่างมีเขามีจริงๆนะฮะที่สิ่งหนึ่งที่ดีเจเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ 100% เลยที่ท่านหลวงปู่ตื้อได้กล่าวไว้ก็คือถ้าหากว่าคุณยึดติดนะครับไม่ออกจากที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่คุณฟังใช่ไหมว่ารายการผีที่ดีเจดูฮะบ้านร้างที่เขาเสียชีวิตนะบางคนเนี่ยเอาปืนยิงตัวเองตายในบ้านร้างที่รายการทีวีรายการที่เขาไปสำรวจบ้านร้างอ่ะวิญญาณยังอยู่นะยังอยู่จริงคือเห็นเลยเห็นเป็นร่างมันยืนให้เห็นเลยคือตอนที่เขาปืนยิงตัวเองตายเขาก็ยังยึดติดกับบ้านหลังนั้นอยู่นะมีครั้งหนึ่งรายการเขาไปถ่ายทำในบ้านที่ทะเลาะ กันตายสองผัวเมียใช้ปืนยิงกันตายคุณผู้ฟังใช่ไหมว่ามีเสียงผัวเมียทะเลาะ กันดังเข้ามาในไลฟ์สดเลยเป็นเสียงผู้หญิงกับผู้ชายทะเลาะ กันทุกคนว่าเฮ้ยทุกคนเงียบก่อนเงียบก่อนมีเสียงทะเลาะ กันดังมาในบ้านหลังนี้เปิดประตูไปปั้งไม่เจออะไรสักอย่างเลยมีแต่ข้าวของเขาที่เขายังมีอยู่ฮะมีคราบเลือดติดอยู่เพราะนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีเขาว่าคนที่เขาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ต่างๆด้านลบอะฮะเขายังคงปฏิบัติเรื่องราวซ้ำๆอยู่เคยทะเลาะกันเคยฆ่าตัวตายเขาจะทำแบบนี้ซ้ำๆเคยแขวนคอเคยกระโดดตึกมีครั้งหนึ่งรายการหนึ่งนะครับเขาไปถ่ายทำสถานที่เป็นอาคารตึกร้างมีดวงวิญญาณผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเป็นยามในพื้นที่คิดสั้นกระโดดตึกตายนะครับคุณผู้ฟังใช่ไหมนี่จะเห็นในไลฟ์สดเลยนะฮะในช่วงที่กำลังตั้งกล้องไว้ฮะมีเท้าของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะไปยืนอยู่ที่ระเบียงระเบียงด้านบนที่สูงๆนะฮะยืนออกมาเขาเหมือนเขาเตรียมตัวจะกระโดดนะฮะแล้วทีนี้ทางอะไรก็บอกเฮ้ยใครอะพอเฮ้ยปั๊บเขาถอยแป๊บก็หายไปเลยเขาวิ่งไปดูไม่มีใครสักคนเลยบนดาดฟ้าทางนั้นที่เมื่อกี้มีเท้าคนหนึ่งมันสอดออกมาตรงบริเวณช่องดาดฟ้าเหมือนจะโดดตึกอะเขาบอกว่าดวงวิญญาณถ้าเขาเคยทำอะไรด้านลบเขาจะทำอะไรซ้ำๆตลอดเวลากับสิ่งที่เขาเคยทำเพราะนั่นคือจิตสุดท้ายที่เขานึกได้เขาเคยฆ่าตัวตายเขาเคยทะเลาะ กันเขาเคยยิงกันเนี่ยเขาก็อยู่แบบนั้นแหละวนไปสุดท้ายต้องมีคนมาปลดปล่อยอาจจะมีพระมีผู้มีศีลต่างๆเหมือนเรื่องที่ท่านหลวงปู่หลวงปู่ตื้อได้เล่าไว้ว่าไปปลดปล่อยดวงวิญญาณก็อนุโมทนาสาธุด้วยกันละกันนะครับเนาะพี่เอ็มบอกว่าดีเจครับผีวิญญาณหลุดพ้นได้สักทีนะได้เจอพระอริยสงฆ์ให้ทำให้เขาได้คลายความยึดติดนะยึดติดนะครับนะไม่ปล่อยวางสุดท้ายหลวงปู่อบรมจิตจะหลุดพ้นจากการยึดติดยึดมั่นถือมั่นไปสู่พระภูมิที่ดีต่อไปอนุโมทนาสาธุด้วยละกันนะถือว่าเป็นคำสอนอีกหนึ่งเรื่องราวก็แล้วกันครับแล้วคุณฟังแล้วฮะอย่างไรบ้างเอ่ยนะครับมาในช่วงเวลานี้กับเพลงพร้อมที่อยากฟังกันนะครับกับวันสบายๆนะยาวนิดนึงนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฟังเพื่อความบันเทิงนะครับขออีกสักเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับอีกสักเพลงดีกว่านะคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าดีเจเล่าเรื่องผีไปในพวกยูทูบเบอร์โบล่ามันคุยอะไรกันไม่รู้นะฮะคุยเรื่องเล่าเรื่องเบียร์กันพวกนั้นไม่เป็นพวกเบอร์โบล่าจริงพวกบาปพวกคนบาปทั้งหลายในพวกยูทูบนะฮะเล่าเรื่องผีเล่าเรื่องการธรรมะต่างๆไม่คุยเรื่องธรรมะเลยคุยเรื่องบ้าบอคอแตกกันรู้เรื่องเล่าเรื่องกัญชานะฮะตกนรกหมกไหมอเวจีนะฮะพี่เล่าวันนี้ใช่ครับตรงต้นไม้ใหญ่30ปีก่อนก็มีพี่สาวท่านหนึ่งนะครับมาแขวนคอที่นี่นะน่าจะไปเกิดละมั้งดีเจถ้า30ปีน่าจะไปแล้วพี่มันนานแล้ว

ใจเพลงจากออดี้นะครับสำหรับเพลงนี้นะครับรอจนกว่านะครับเอาละครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับเดี๋ยวดิฉันจะร่ำลาคุณฟังใน FM ในแอปพลิเคชันก่อนแล้วกันทีนี้มันมีลูกทุ่ง2เพลงที่ค้างกันอยู่ทางแอปจะฟังไหมหรือไม่ฟังมันจะแหวกแนวไปไหมครับมีคนฟังขออะไรนะไปถอนคำสาบานของสอนสินชัยกับของดอกอ้อเหรอใช่ไหมยากาตางเพลงนี้ใช่ไหมที่เธอขอมาน่ะใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมใช่หรือไม่ดูขอเพลงมาแต่มันก็พอนะส่วนตาฟานขอเพลงใหม่ไทยนะครับถูกทิ้งที่พัทยานะครับนะสรรหาเพลงตลอดพัทยาดูสิพี่วินมีคนยอมไม่ยอมรับว่ามีคนจับได้ทำไมไม่มีคนจับได้เหรอทำไมตาหลงพ่อวัดป่านี่นะ อันนี้เขาเรียกว่าคนจันไรนะฮะพวกจันไรทั้งหลายนะฮะนำทีมโดยหลวงพ่อวัดป่าเนี่ยจันไรมากเลยนะฮะแอคเคาท์มีประมาณล้านแอคเคาท์เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับเดี๋ยวคุณฟังนี่จะล้ำลาคุณฟังใน FM ในแอปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ทางแอปไปฟังเพลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวทาง YouTube จะให้ฟัง2เพลงเดี๋ยวมันจะแหวกแนวเดี๋ยวคนฟังใน YouTube ในแอปใน FM ในแอปเขาจะลำใหญ่นะฮะมีถูกทิ้งที่พัทยาแล้วก็ไปถอนคำสาบาน2เพลงที่เปิดให้เดี๋ยวจะล้ำลาทาง FM เลยแล้วกันเนาะนะครับตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งพอดีนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะโปรโมชั่นแพ็คเกจเน็ตซิมดีๆนะฮะเลิกซิมจาก True Detect เนี่ยฝากโปรโมชั่นดีๆเอาไว้ด้วยกันละกันเนาะอยู่เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปนะครับจัดฟันที่คลินิกธนกรรมเดนทิสมายเชียงใหม่ไปทานข้าวที่ร้านยำปูม้า7ยอดนะครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1 บาทด้วยนะ

0: ับอ่ะเดี๋ยวเริ่มด้านทางบุญทริกกันก่อนแล้วกันนะทางบุญทริกทางออนไลน์เดี๋ยวปิดท้ายด้วยเพลงเพลงนี้จ้าในเพลงนี้เลย
1: เพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio
2: BP Radio นะครับเอาอะไรดีเอานี่ไหม
0: เดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมให้ฟังกันต่อโอเคนะล้ำลาเลยนะฮะทาง FM ทางแอปนะครับทางบุญทริกด้วยนะรับฟังทุกคนนะครับบ๊ายบายลาตีสวัสดีครับ

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

BP Radio และ LINE ID FM 975ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. You're listening to BP Radio Online Thailand. สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862